0: เบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
2: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.จากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14:00 น.-15:00 น.โดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอส ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
5: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
4: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
6: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วด้วยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยสเถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข. โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมกับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICSที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกัน ทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจีบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจีบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรในสิงหาราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดยเด็กสันดาลเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิชิตสารน้องสาวของวิวคุณวุฒิวิชิตสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะฮิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโบเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมืออันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โบเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรภาชีรัต เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์

0: อากาศทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมจำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น
1: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่2พระโกรธและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกรธเรียกชั้นนอกว่าพระลอง บางครั้งเรียกชั้นในว่าพระรองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระรองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโด

0: ให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูง
1: ขณะนี้เวลา 7:30 น.
2: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: คุณผู้ฟังคะสารให้ความหวานไซลิทอนซึ่งหลายคนเลือกใช้แทนน้ำตาลเพราะให้พลังงานต่ำและมักใช้ในมาฝรั่งลูกอมเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากกำลังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะหลังผลวิจัยใหม่พบว่าระดับไซลิทอนในเลือดที่สูงอาจมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นค่ะงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุม European Society of Cardiology Congress 2026ศึกษาข้อมูลผู้เข้าร่วม 17,710 คนในยุโรปและอเมริกาเหนือค่ะอายุเฉลี่ยประมาณ61ปีโดยติดตามข้อมูลนาน6ปีและ30ปีค่ะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับไซลิทอนในเลือดกับเหตุการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือดค่ะพบว่าผู้ที่มีระดับไซลิทอนในเลือดสูงที่สุดมีความเสี่ยงต่อหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองหรือเสียชีวิตจากโรคหัวใจค่ะและหลอดเลือดสูงกว่ากลุ่มที่มีระดับต่ำที่สุดโดยกลุ่มที่ติดตาม6ปีคุณผู้ฟังคะมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ร้ายแรงทางหัวใจและหลอดเลือดหรือ MACE สูงขึ้น57%ส่วนการติดตาม30ปีพบความเสี่ยงเพิ่มขึ้น18%ค่ะนักวิจัยยังพบแนวโน้มว่ายิ่งระดับไซลิทอนในเลือดสูงความเสี่ยงดังกล่าวยิ่งเพิ่มขึ้นแม้คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงเช่นอายุการสูบบุหรี่เบาหวานความดันโลหิตสูงและดัชนีบนกายแล้วอย่างไรก็ตามนักวิจัยย้ำว่านี่เป็นการศึกษาเชิงสังเกตค่ะจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไซลิทอนเป็นสาเหตุโดยตรงของหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองผลการศึกษาจึงเป็นเพียงสัญญาณเตือนค่ะที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของการบริโภคไซลิทอนในระยะยาวพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันมิเลพรผู้เจริญเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
3: สงกรานต์นี้จะไปเที่ยวไหนจ๊ะ
4: อย่าเลยพ่อเดินทางช่วงสงกรานต์มีแต่อุบัติเหตุน่ากลัวออก
3: อย่ากลัวไปเลยจ๊ะพ่อมีวิธีป้องกันก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบสภาพ

0: ถุงผ้าอยู่หรอ
1: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
0: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
1: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
0: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
1: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
2: ท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รัก

0: ข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.

0: คุณที่รักคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยค่ะโดยดิฉันสุนันทาและทีมข่าวของเรานะคะเสิร์ฟข่าวในทุกๆวันค่ะโดยสถานีวิทยุทั่วประเทศในเครือข่ายสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยมีคุณกิตติชัดพุทธนาโพคินเป็นนายกสมาคมอำนวยการผลิตรายการดีๆแบบนี้ออกมาในทุกๆวันค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างอากาศวันนี้ขอพูดถึงเรื่องอากาศเป็นปฐมฤกษ์ของรายการเลยในแต่ละวันเนี่ยจะมีอากาศเนี่ย3ฤดูจริงๆคุณผู้ฟังร้อนเริ่มเย็นฝนตกมาแล้วประมาณนี้เลยอากาศแบบนี้เนี่ยคนไม่สบายเยอะเลยนะแล้วตอนนี้ RSV เด็กๆก็เป็นนะฮะเชื้อไวรัสอย่างหนึ่งเดงกีนี่ผู้ใหญ่ก็เป็นมาจากยุงนะคะไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าเนี่ยก็เป็นด้วยเหมือนกันปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเราก็ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนาะนะคะบางคนบอกว่าโอ้ยไม่ชงไม่ฉีดมันละเยอะแยะไปหมดเลยก็เอาที่ตามที่สะดวกดีกว่าค่ะถ้าท่านสะดวกท่านก็ฉีดถ้าท่านไม่สะดวกก็ว่ากันไปนะแต่ต้องดูแลบุตรหลานกันด้วยถ้าเวลาบุตรหลานของเราเนี่ยไอ้ก็แคกก็แคกเนี่ยเราก็ฟังปกติเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้โคกโคกเนี่ยเป็นเหมือนกับใครที่แบบแปลกขึ้นมาเนี่ยต้องระวังเอ๊ะปอดอักเสบไหมปอดติดเชื้อไหมหรืออะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ลูกหลานเด็กเล็กๆผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเนี่ยอาจจะมีแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันคุณผู้ฟังต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศเราก็ห่วงใยกันแหละนะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ไฟไหม้ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครแต่เพลิงก็สงบแล้วล่ะเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ก็ยังต้องฉีดน้ำคุมอุณหภูมิกลัวมันจะปะทุซ้ำขึ้นมาเหตุเกิดเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาช่วงประมาณ6โมงเย็นน่ะเกิดเพลิงไหม้อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครจุดเกิดเหตุจะอยู่ที่ชั้น1ภายในห้องกายภาพบำบัดค่ะก็อพยพผู้ป่วยออกมาในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ภายใน1ชั่วโมงนะเหลือก็แค่กลุ่มควันในที่จุดเกิดเหตุแต่ก็ยังต้องใช้น้ำฉีดไปอุณหภูมิเนี่ยมันกลัวมันจะปะทุขึ้นมาอีกนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบพื้นที่ละรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่มันเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้รวมไปถึงจะต้องวิเคราะห์ความเสียหายแล้วก็ต้องมีการรายงานตามขั้นตอนต่อไปคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวนี้นะเห็นข่าวจากหน้าข่าวโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างทุกวันกับการเกิดเหตุเพลิงไหม้นะฮะแต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่ามันจริงไม่จริงต้องเลื่อนกลับไปดูว่าเขาคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่บางที30วีคเมื่อ30สัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ใช่เมื่อวันก่อนแน่นอนต้องดูด้วยนะคุณผู้ฟังไปที่จันทบุรีค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยจันทบุรีก็ร้อนระอุด้วยเหมือนกันร้อนระอุด้วยคนพันกว่าคนเขาบอกเขาขอสู้นะขอปักหลักสู้นะขอค้านเถอะในเรื่องของอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดมูลค่าเป็นพันล้าน 7,000 กว่าล้านคนมารวมตัวกันมากกว่า1,000คนค่ะ ชุมนุมก็เป็นไปด้วยความสงบนะคะตั้งเวทีปราศัยกันในตัวเมืองจันทบุรีก็มีการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องผืนป่าแล้วก็มีตั้งโรงเลี้ยงอาหารสำหรับผู้มาร่วมงานรวบรวมรายชื่อส่งตรงถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้พิจารณาเพิกถอนโครงการนี้ทันทีเขาบอกว่าการรวมตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นการขับเคลื่อนของมวลชนภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงค่ะไม่มีนักการเมืองไม่มีเขาเรียกว่าไร้เงาการเมืองไม่มีในทุนหนุนหลังแน่นอนไม่มีนักการเมืองหนุนหลังแน่นอนเขาพร้อมจะยืนหยัดสู้สุดตัวเพื่อจะได้สะท้อนเสียงที่แท้จริงของคนจันทบุรีนะฮะการเวทีปราศัยการปราศัยบนเวทีขออภัยการปราศัยบนเวทีเนี่ยทวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อแกนนำก็ดีนักเคลื่อนไหวก็ดีขึ้นเวทีข้อมูลสับแหลกเป็นชิ้นละเอียดมากนั่นก็คือคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณมาร์คพิทบูเขาชี้ชัดนะคะว่าการอ้างว่าสร้างเขื่อนเพื่อเกษตรกรสวนทุเรียนเนี่ยมันเป็นเพียงฉากทัดบังหน้าหรือเปล่าแต่เบื้องหลังคือการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดไปหรือเปล่าผันน้ำไปป้อนภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC แล้วก็กระทุ้งถามไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะในขณะที่ผู้อำนวยการเป็นอดีตแล้วนะอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเขาก็กางหลักฐานผลสำรวจพื้นที่ป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าชนิดที่มันกำลังจะสูญพันธุ์น่ะเขายืนยันว่าข้อมูลสภาพป่าปริมาณไม้ใหญ่จำนวนสัตว์ป่าที่กรมชลประทานนำเสนอมันขัดกับความเป็นจริงแล้วก็ลั่นวาจาว่าดีใจนะที่เห็นพี่น้องชาวเมืองจันทร์ออกมาร่วมค้านเพื่อปกป้องบ้านเกิดในขณะที่เกษตรกรทำสวนจากอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเขาบอกว่าน้ำเนี่ยที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยมันก็เพียงพอกับการเกษตรอยู่แล้วการทุ่มงบ7,200 ล้านบาทเนี่ยไปแลกกับความสูญเสียของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นเหมือนการสังเวยชีวิตสัตว์ป่าหลายหมื่นชีวิตเลยนะโดยเฉพาะช้างป่าคือความไม่คุ้มค่ามันเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิงแล้วเขาบอกว่าขอปักหลักสู้ชนเพดานไม่ว่าจะต้องไปจบที่ชั้นสภาหรือศาลปกครองก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยที่คนเมืองจันทร์เนี่ยเขาออกมาคัดค้านหัวชนฝาไม่เอาเขื่อนมาสะท้อนถึงศึกชนช้างระหว่างทุนอุตสาหกรรม EEC กับปราการป่าไม้รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกปมแคลงใจเรื่องกลุ่มนอมินีขอเวนคืนที่ดินกับการทำรายงานสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ที่ชาวบ้านมองว่ามันมีอะไรที่ปกปิดอีกไหมนะคะอันนี้ต้องทบทวนแหละก่อนที่ชนวนความรุนแรงความขัดแย้งเนี้ยมันจะเกินความควบคุมเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องออกมาพูดคุยล่ะว่ายังไงนะคะเนี่ยเรื่องนี้คนเมืองจันทร์เขาก็ไม่ยอมพี่น้องรอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกเขาก็ไม่ยอมมันไม่ใช่เรื่องที่แบบฟังดูก็แค่ข่าวไปตามลมแล้วไม่ใช่แล้วนะเขาออกมารวมตัวกันขนาดนี้เนี่ยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบในการพูดคุยหารือและหาทางออกร่วมกันดีกว่านะฮะไปที่อีสานพ่อแม่เข้าใจสลายมากเลยคุณผู้ฟังลูกเนี่ยขวบนึงเนี่ยนิ้วขาดตอนถอดสายน้ำเกลือเรื่องนี้เป็น Talk of the Town มีผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็นคุณแม่รายหนึ่งเขาโพสต์พร้อมข้อความโพสต์รูปด้วยนะลูกชายเขาเนี่ยวัยขวบหนึ่งเนี่ยไปหาหมอแต่เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดระหว่างถอดสายน้ำเกลือเพราะว่ามีผู้ช่วยพยาบาลรายหนึ่งตัดนิ้วลูกขาดจนกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ที่ถูกแชร์กันต่อๆไปแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรผู้สื่อข่าวสำนักหนึ่งล่ะเขาก็ลงพื้นที่ไปถามพ่อของน้องคนเนี้ยที่ถูกตัดนิ้วขาดไปเนี่ยพ่อร้องไห้ด้วยนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าลูกผมเนี่ยอายุขวบหนึ่งไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเลิงนกทาด้วยอาการป่วยเมื่อวันที่1กันยายนจนเช้าวันที่11กันยายนน้องยูฟ่าก็ได้หายดีแล้วคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านแอดมิด11คืนเลยนะเนี่ยผมก็เลยเก็บข้าวเก็บของไปที่รถจากนั้นเนี่ยภรรยาของผมเนี่ยก็คือแม่ของน้องเนี่ยก็พามารอที่เตียงเพื่อที่จะถอดผ้าก๊อซที่ติดตรงเข็มน้ำเกลือออกสักพักหนึ่งมีผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งเดินมาถือกรรไกรกับสำลีมาที่เตียงก็เอากรรไกรแย่เข้าทางนิ้วชี้ของลูกเพื่อที่จะตัดผ้าก๊อซที่ติดเข็มน้ำเกลือออกเขาแย่เข้าไปแล้วแล้วก็ตัดนิ้วน้องที่ติดอยู่กับผ้าก๊อซเนี่ยจนขาดออกมาในครั้งเดียวตรงนั้นเนี่ยมันเป็นปลายนิ้วชี้ข้างขวาพอผมมาเห็นเลือดไหลเต็มเตียงล้มทั้งยืนเลยครับผมอะจากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลเขาก็มาห้ามเลือดให้ลูกแล้วก็ส่งตัวลูกผมเนี่ยไปที่โรงพยาบาลสัพพะสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจากโรงพยาบาลที่เกิดเหตุในอำเภอเลิงนกทานะส่งไปด่วนเลยไปที่โรงพยาบาลสัพพะสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีที่โรงพยาบาลนี้ก็ได้ช่วยน้องไว้น้องก็ออกจากห้องผ่าตัดโดยอาจารย์หมอได้ผ่าตัดต่อนิ้วสำเร็จไปได้ด้วยดีที่เลิงนกทาเนี่ยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เลิงนกทาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลต้นเหตุที่ตัดนิ้วปลายนิ้วชี้ด้านขวาของน้องไปเขาก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสัพพะสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ช่วยเหลือทำให้การผ่าตัดต่อนิ้วของลูกผมเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่นิ้วจะกลับมาใช้ได้ปกติหรือเปล่านั้นน่ะมันก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้น้องร้องไห้นอนหลับไม่สนิทอาจจะเกิดจากปวดแผลหายใจลำบากเนื่องจากอาจเกิดจากการใส่เครื่องช่วยหายใจในห้องผ่าตัดแต่ตอนนี้น้องเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแต่กินอาหารลำบากนะเพราะว่าเจ็บแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็เข้าไปมอบกระเช้าพร้อมกับเงินสด 4,000 บาทแต่เหตุการณ์เนี้ยผมก็สับสนอยู่นะทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจไว้แล้วล่ะถึงเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นแหล่งข่าวระดับสูงในจังหวัดยโสธรเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเนี่ยได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรประสานความช่วยเหลือในการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ต่อนิ้วของน้องได้สำเร็จแต่หลังผ่าตัดก็ต้องรออีก1สัปดาห์ว่าเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเลือดแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยมันประสานกันหรือเปล่าตอนนี้ต้องดูแลผู้ป่วยให้เต็มที่ก่อนส่วนเรื่องค่าช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยก็จะทำเต็มที่หลังจากนี้แต่ยังไงก็ตาม จ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไปมอบกระเช้าให้แล้วนะโรงพยาบาลต้นเหตุแล้วก็มอบ 4,000 บาทไว้ให้ใช้เบื้องต้นก็คืองงอ่ะสุนันทาอ่านข่าวเล่าข่าวไปงงเหมือนกันว่าการที่จะถอดสายน้ำเกลือเนี่ยคือมันจะต้องตัดสายหรอก็เลยไปดูว่าเอ๊ะคุณหมอเขาว่ายังไงสุนันทาเห็นเพจหมอเวนโพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนทางการแพทย์เขาบอกว่ารายละเอียดเหตุการณ์แล้วก็บทบาทของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี้ยยังต้องรอผลตรวจสอบแล้วก็คำชี้แจงจากโรงพยาบาลจึงยังไม่ควรสรุปว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในขั้นตอนใดหรือเกิดจากสาเหตุใดแต่เพจหมอเวนเขาได้อธิบายแบบนี้ค่ะต้องแยกระหว่างการถอดสายน้ำเกลือกับการตัดสายน้ำเกลือเนื่องจากว่าตามปกติเนี่ยการถอดสายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลายเขาก็จะค่อยๆแกะวัสดุที่ยึดออกก่อนถอดสายสวนโดยไม่จำเป็นต้องตัดตัวสายเพราะฉะนั้นการใช้กรรไกรที่เป็นประเด็นในกรณีเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการนำเทปผ้าพันหรือวัสดุที่ยึดอุปกรณ์น่ะออกซึ่งต้องตรวจสอบข้อที่จริงว่าเกิดเหตุในขั้นตอนไหนส่วนกรรไกรเฉพาะทางสำหรับตัดผ้าพันแผลอย่างกรรไกรแบบริสเตอร์แม้ว่าจะมีปลายด้านหนึ่งทู่แล้วก็ออกแบบเพื่อลดโอกาสทิ่มผิวหนังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใบมีดจะไม่สามารถตัดเนื้อได้นะหรือการสอดกรรไกรเข้าไปใกล้มือของเด็กมันจะปลอดภัยเสมอไปนะหมอเวนเนี่ยเพจเนี้ยเขาก็ได้ยกแนวทางของ Clinical Excellence Commission รัฐนิวเซาเวลที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเคยออกคำเตือนหลังพบเด็กได้รับบาดเจ็บจากกรรไกรระหว่างนำวัสดุที่ยึดสายน้ำเกลือออกตั้งแต่แผลถลอกไปจนถึงสูญเสียอวัยวะบางส่วนหรือทั้งหมดโดยแนวทางเขาระบุให้แกะหรือคลายเทปด้วยมือไม่ใช้กรรไกรหรือของมีคมในการนำวัสดุปิดแผลและอุปกรณ์ดามที่ยึดสายน้ำเกลือออกสำหรับข้อสงสัยว่าต้องใช้แรงมากแค่ไหนจึงทำให้นิ้วเด็กเนี่ยขาดไปหมอเวนเขาบอกว่าไม่สามารถประเมินแรงหรือจำนวนครั้งจากข้อมูลข่าวได้เพราะต้องทราบทั้งชนิดของอุปกรณ์ตำแหน่งบาดเจ็บและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มือของเด็กเล็กมีพื้นที่น้อยมือเขาน้อยๆอ่ะคุณผู้ฟังวัสดุยึดสายแล้วก็อุปกรณ์ดามเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้นิ้วแม้ตำแหน่งแทงสายสวนจะอยู่บริเวณหลังมือสิ่งสำคัญอยู่ที่การตรวจสอบว่ามีอะไรอยู่ในแนวตัดเจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นได้ครบหรือเปล่าและเหตุใดจึงเลือกใช้วิธีนี้ส่วนกรณีต้องมีผู้ช่วยจับหรือประคองเด็กไหมโดยทั่วไปนะคะคุณหมอบอกว่าโรงพยาบาลต้องประเมินแล้วก็จัดท่าเด็กให้สามารถทำหัตถการได้อย่างปลอดภัยอาจจะมีเจ้าหน้าที่คนช่วยประคองหรือว่าให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยอุ้มแล้วก็ปลอบตามคำแนะนำแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนต้องถูกมัดหรือถูกกดแขนเอาไว้ซึ่งแนวทางการดูแลเด็กเนี่ยจะต้องเน้นการประคองให้เกิดความมั่นคงแล้วก็สบายลดการบังคับยึดตรึงและก็ควรหยุดหัตถการที่ไม่เร่งด่วนถ้าเด็กไม่พร้อมสำหรับเหตุการณ์นี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าขณะเกิดเหตุมีใครช่วยประคองเด็กอยู่หรือเปล่าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าไม่มีผู้ช่วยและแม้ผู้ปกครองจะช่วยประคองเด็กก็ไม่ได้หมายความว่าความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยจะตกอยู่กับครอบครัวแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการเยียวยาถ้าเด็กใช้สิทธิ์บัตรทองและเข้าเงื่อนไขความเสียหายจากบริการของหน่วยบริการในระบบครอบครัวสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41ได้โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิด และต้องยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหายโดยสามารถสอบถามสายด่วนได้ที่สปสช.1330สำหรับเกณฑ์ช่วยเหลือแบ่งเป็นกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องไม่เกิน 100,000 บาทกรณีพิการหรือสูญเสียอวัยวะ 100,000 ถึง 240,000 บาทกรณีเสียชีวิตและหรือว่าทุพพลภาพถาวร 240,000 จนถึง 400,000 บาทแต่ยังไงก็ตามเด็กในกรณีนี้จะเข้าหลักเกณฑ์ใดและได้รับเงินเท่าไหร่ต้องพิจารณาจากสิทธิ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงโดยเงินเนี้ยจะเป็นเพียงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ใช่ข้อสรุปค่าเสียหายทั้งหมดนะคะนี่ก็จะต้องมาดูแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้นะคะอีกนิดนึงหมอเวนยังบอกว่าการผ่าตัดต่อนิ้วเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการรักษาหลังจากนี้ต้องติดตามการไหลเวียนของเลือดที่จะไปเลี้ยงนิ้วการหายของแผลไปถึงการฟื้นตัวของความรู้สึกแล้วก็ความเคลื่อนไหวจึงยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมมากน้อยเพียงใดแต่ก็ระบุว่าครอบครัวควรได้รับการดูแลคำตอบและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพราะผลกระทบที่มันเกิดกับเด็กอาจจะยาวนานกว่าวันที่ออกจากโรงพยาบาลด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เพจหมอเวรเป็นคนพูดเอาไว้นะคะลูกเราอะถึงจะเป็นปลายนิ้วยังไงก็ตัดนิ้วอะดิฉันงงมากเอาละค่ะหลังจากนี้จะเป็นยังไงสำนักงานสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องออกมาโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลต้นเหตุแต่ขอบคุณนะคะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จากอุบลราชธานีได้ตัดต่อนิ้วให้น้องได้ผ่าตัดได้แต่ก็ต้องมาดูการไหลเวียนของเลือดอะไรอีกหลายอย่างมันไม่จบเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเอาละค่ะรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยและทีมข่าวของเราเนี่ยเสิร์ฟข่าวให้เรียบร้อยครบรายการแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมนี้สุนันทาและทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยพร้อมกับสถานีวิทยุทั่วประเทศที่รับสัญญาณลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News ได้ใหม่ตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 8:00 นออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีในเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: พลตำรวจตรีพัฒนาศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชตและสีกาเอว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวโดยออกใบอนุโมทนาในนามวัดส่วนการตรวจสอบเส้นเงินพบเอกสารเกี่ยวกับการบริจาคการออกใบเช่าพระและการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่าประมาณ92ล้านบาทโดยคาดว่าอาจมีบุคคลที่3เกี่ยวข้องอีก 1-2 คนแต่ยังต้องรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมขณะนี้กองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีโดยยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้แต่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
6: อุ๊ยข่าวใหม่ข่าวใหญ่ต้องรีบแชร์เดี๋ยวดูให้ดีก่อนโพสต์แชร์ข่าวลวงอาจได้รับโทษทางกฎหมายนะเธอ
7: สร้างข่าวเท็จปิดปืนและเผยแพร่บนโซเชียลทำให้เกิดความเสียหายสร้างความตื่นตระหนกกระทบต่อสังคมเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คให้ชัวร์ก่อนโพสต์ก่อนแชร์
1: ส
7: ิ้
1: นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ กลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป้าเต้แซ่บเดอ

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: เลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ย่อสูตรลุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและคาเฟ่เวียนึกถึงย่อสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จ

0: ชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคือคายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: ลักษณะมือสามารถบอกโรคได้เช่นมือปกติคือสุขภาพดีมือบวมคือโรคไตหัวใจไทรอยจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ข้อมูลที่ระบุว่าลักษณะมือสามารถบอกโรคได้เช่นมือบวมเป็นโรคไตหรือหัวใจเส้นเลือดปูดคือภาวะขาดน้ำหรือผิวเหลืองคือโรคตับเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพราะลักษณะมือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างจำเพาะเจาะจงอาการต่างๆอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งภาวะปกติตามวัยและโรคบางชนิดการวินิจฉัยจำเป็นต้องพิจารณาประวัติอาการร่วมการตรวจร่างกายและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการหากพบความผิดปกติของผิวหนังบวมปวดคอหรืออาการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงจบข่าววิไลพรพุทธเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
3: เฟกนิวส์เฟกนิวส
5: ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปด็อกเตอร์ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: หนูอยากเป็นนักเขียนอยากจะขึ้นเครื่องบินสักครั้งหนึ่ง
1: อยากจะเป็นดาราค่ะ
2: หนูอยากเป็นหมอรักษาทุกคนเลยค่ะ
3: หนูอยากเป็นตำรวจค่ะ
4: หนูอยากเป็นช่างภาพค่ะ
5: หนูอยากเป็นครูค่ะ
6: ความฝันของหนูก็คืออยากเป็นนักร้องค่ะอยากลองอยู่บนเวทีสักครั้งค่ะว่ามันจะรู้สึกยังไงค่ะ

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกใน

0: ตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
1: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
2: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
1: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
2: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
1: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
2: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
3: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: What y'all talking about? Hip hop and

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยสำนักงานปปส.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทหารบูรณาการการทำงานทั้งป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังพร้อมประสานความร่วมมือกับสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติดก่อนเข้าสู่ประเทศไทยรวมถึงการส่งตัวผู้กระทำความผิดข้ามแดนตลอด1ปีที่ผ่านมาการปราบปรามมีผลเป็นรูปธรรมสามารถยึดของกลางล็อตใหญ่และยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดได้หลายคดีขณะเดียวกันกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานและใช้กลไกท้องถิ่นร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: คนอะไรพูดไม่ได้
6: คนมันได
7: ้
8: คนนอนหลับ
9: โอยแล้วคนอะไร
10: บาดที่ฝ
11: นที่ขโมย
12: ไม่ใช่ยอมยัง
13: ยอมยอมยอม
14: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
15: ใช่ใช่
16: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟเวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟเวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟเวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มหนำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์

ุนรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าของชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมกิโลนะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
2: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมทวนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมทวนต้นตำรับหมู่ยอเมทวนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นางสาวลลิดาเพื่อพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่อ้างว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกาจำนวน1ล้านตันและเป็นข้าวโพด GMO นั้นไม่เป็นความจริงกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าเป็นเพียงข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับสหรัฐอเมริกาไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลและไม่มีการระบุว่าเป็น GMO โดยการนำเข้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐทั้งนี้ไทยกำหนดกรอบนำเข้าไม่เกิน1ล้านตันและผู้ประกอบการต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ3ส่วนต่อการนำเข้าข้าวสาลี1ส่วนเพื่อดูแลเกษตรกรไทยพร้อมขอประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
4: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศีลธรรมสมาคมบ้านบึง
5: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโส

เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11แรงทุกท่า

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จ

0: มูยอแม่ท้วนของฝากบึ้งหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip-hop and R&B Now I
6: mean Hey! คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: ระวัง Wi-Fi ปลอมวิชาชีพอาจใช้ขโมยข้อมูล Wi-Fi สาธารณะอาจกลายเป็นกับดักของมิจฉาชีพโดยตั้งชื่อเครือข่ายให้คล้ายกับของโรงแรมร้านกาแฟหรือสนามบินหากเชื่อมต่อแล้วพบป๊อปอัพให้ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรมหรือกรอกรหัสผ่านและข้อมูลสำคัญที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้า Wi-Fi ให้หยุดทันทีเพราะอาจเป็นเว็บปลอมที่นำไปสู่มัลแวร์หรือการขโมยข้อมูลหากพบ Wi-Fi ชื่อคล้ายกันหลายเครือข่ายควรสอบถามพนักงานหรือเช็คชื่อเครือข่ายจากช่องทางของสถานที่โดยตรงและหากต้องทำธุรกรรมสำคัญควรใช้อินเทอร์เน็ตมือถือหรือฮอตสปอตส่วนตัวแทนด้วยความปรารถนาดีธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
6: โลกออนไลน์มีเรื่องราวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์หากไม่รู้เท่าทันสื่ออาจตกเป็นเหยื่อได้อย่ารีบแชร์มีสติและใคร่ครวญเพราะการแชร์ทันทีคือการส่งต่อสิ่งที่เป็นเท็จหากข้อเท็จจริงเป็นไปอีกด้าน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ
1: กลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสี่วาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยเน้นระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลพื้นที่โดยรอบโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนรวม25แห่งจากแผนตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด36แห่งทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะร่วมสนับสนุนด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการมลพิษทางน้ำโดยคลองสี่วาภาสวัสดิ์เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่กรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
6: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทบ

0: ไตรดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณถนนมิตรภาพแยกมอข

0: หรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
1: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
2: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
1: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
2: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
1: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
2: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกแล้ว
3: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
6: Andy Francis
7: 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: ดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสี่วาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยเน้นระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลพื้นที่โดยรอบโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนรวม25แห่งจากแผนตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด36แห่งทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะร่วมสนับสนุนด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการมลพิษทางน้ำโดยคลองสี่วาภาสวัสดิ์เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่กรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
6: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทางแล้ว

0: ได้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหมู่หนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: ดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสี่วาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยเน้นระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลพื้นที่โดยรอบโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนรวม25แห่งจากแผนตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด36แห่งทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะร่วมสนับสนุนด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการมลพิษทางน้ำโดยคลองสี่วาภาสวัสดิ์เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่กรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
4: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
5: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2

0: ไดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

เออร์นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วง

0: หน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืม

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ดร.สุรินทร์ วรกิจ ธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสี่วาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยเน้นระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลพื้นที่โดยรอบโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนรวม25แห่งจากแผนตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด36แห่งทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะร่วมสนับสนุนด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการมลพิษทางน้ำโดยคลองสี่วาภาสวัสดิ์เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่กรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมท

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

ไปการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
2: ฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 金细，烟瘾金细，烟瘾金细。
1: นะคะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่และผู้ฟังทุกท่านนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะฟังได้ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะก็จะมีป้าพันธ์นะคะมี2ฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะมาอยู่กับเด็กเป็นเพื่อนเด็กๆนะคะ
2: ครับแล้วก็มีพี่แมวคนรักแมวนะครับก็มาเป็นเพื่อนเด็กๆเหมือนกันแล้วยังมีผู้ช่วยนะครับเขาไม่ได้มาส่งเสียงแต่ก็อยู่เป็นเพื่อนเด็กๆเช่นกันนะครับคนแรกเลยก็คือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะครับเก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสเอาไว้มากมายเลยเด็กๆเข้าไปฟังไปดูย้อนหลังกันได้นะนี่นะมีนิทานที่เคยเล่าไปแล้วมีเพลงมีอะไรมากมายเลยเนาะแล้วมีใครอีกแล้วครับนี่มีพอเข้าไปดูใช่ไหมจะเห็นการ์ตูนการ์ตูนนี่ก็จะเป็นการ์ตูนฝีมือของลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่นะครับก็เป็นผู้ช่วยของเราอีกคนหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็หน้าที่ควบคุมเสียงนะครับคนสำคัญของรายการวิทยุก็คือพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับนี่แหละครับผู้ช่วยของเราเอ๊ะหมดเรียงนะยังไม่หมดสิมีพวกนี้เขาก็อยู่เป็นเพื่อนเด็กๆ เหมือนกันนะเป็นนักส่งเสียงทั้งนั้นเลยเสียงแรกคือเสียงแบบนี้นี่เดี๋ยวเตรียมฟังนะเด็ก
1: วันนี้ร้องเยอะจังเลยพี่กบค่ะ
2: โอ้วันนี้อากาศครึ้มฝนจะตกกับประพันธ์เจ้ากบดีใจ
1: ชอบเลยใช่ไหม
2: ชอบเลยนี่ส่วนเจ้าไก่บอกว่าไม่ชอบเลยฝนตกอีกแล้ววิ่งไปเก็บข้าวโพดที่ตากไว้เกือบไม่ทันแน่นะครับแล้วก็มีคุณหมูของเราบอกเดี๋ยวฉันช่วยเจ้ากบไม่เจ้าไก่ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเสียงใสๆของคุณกระดิ่ง
1: นี่กระดิ่งเป้งๆกระดิ่งไม่กระดิ่งนะคะกระดิ่งเป้งๆค่ะ
2: คร
1: บทีมแล้วนะคะและเราก็จะบอกเด็กๆใช่ไหมคะว่าจะได้ฟังอะไรบ้างค่ะ
2: ครับเราก็ต้องบอกเด็กๆสิครับว่ารายการของเรามีอะไรที่น่าฟังสำหรับเด็กๆอยู่ตั้ง4ช่วงนะครับเด็กๆครับช่วงแรกนะครับมาฟังคำถามกันนะครับน่าสนุกเลยฝึกสมองกันก่อนจะฟังเรื่องสนุกนะครับแต่จริงๆแล้วคำถามเราก็สนุกนะครับแล้วก็คำถามของเราเป็นคำถามเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวรอฟังนะเราจะเปิดเสียงให้ฟังเด็กๆจะไม่เห็นภาพนะแล้วเราก็จะได้ฟังเสียงที่แปลกๆบางทีก็ไม่แปลกเนาะแต่ว่าบางทีก็ยากบางทีก็ง่ายบางทีก็ดังบางทีก็ค่อยโอ้โหน่าตื่นเต้นจังเลยเดี๋ยวรอฟังนะคำถามเสียงนะจะถามเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นดังขึ้นที่ไหนฟังแล้วรู้สึกยังไงนะครับก็ต้องมีสมาธิในการฟังเนาะไม่งั้นตอบไม่ได้นะครับพอมีสมาธิแล้วก็ต้องมีความกล้าที่จะตอบด้วยไม่ต้องกลัวผิดนะเพราะว่าพี่แมวก็ตอบผิดเป็นประจำเลยล่ะแต่ก็ได้เรียนรู้ไงพอเฉลยมาอ๋อเสียงนี้นั่นเองนะครับจากนั้นก็ฟังนิทานสิชมานิทานชุดใหม่เราเนาะรับรองว่าสนุกแน่นอนเลยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาเจอกันเนี่ยแหละครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเลยนะครับเรื่องรอบตัวเรามีนิทานมากมายเลยเนาะเป็นเกี่ยวกับคนเจอกับสัตว์เจอกับคนเจอกับธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะก็เป็นเรื่องรอบตัวเด็กๆเนาะเดี๋ยววันเนี่ยแหละในสัปดาห์นี้จะมีนิทานแบบนี้ให้เด็กๆได้ฟังสนุกสนานมากมายเลยนะครับแล้วจากนั้นเป็นอะไรนะเนี่ยเพลงเนาะวันนี้มีเพลงที่เด็กๆขอมาเยอะไหมประพันธ์หลายเพลง
1: สองคนค
2: ่
1: ะ
2: สองคนเนาะเพราะฉะนั้นขอเพลงกันมาอีกเยอะๆเลยนะครับเด็กๆนะเพลงต่างๆนะครับแนะนำกันมาได้เลยแล้วก็แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนะครับเพราะรายการเรานี้เป็นรายการเด็กนะครับมีบทเพลงสำหรับเด็กซึ่งไม่ค่อยมีใครเปิดให้เด็กๆฟังเท่าไหร่อ่ะเรานึกถึงเราก็เลยต้องเปิดให้เด็กๆได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวมารอฟังกันนะครับแนะนำเพลงมาได้เลยนะครับแล้วจากนั้นเป็นอะไรนะเนี่ยอ๋อช่วงนี้ก็สำคัญเนี่ยเราให้เด็กๆเราอยากให้เด็กๆฟังมาแล้ว3ช่วงเนาะมีให้ฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงตัวนี้ก็อยากฟังเรื่องราวของเด็กๆบ้าง เด็กๆบอกผมจะมีเรื่องอะไรแล้วนี่ก็มีสิครับในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวฟังจิงเกิลเลยนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ครับส่งข่าวเล่าเรื่องครับมาเนี่ยล่ะครับ
1: ประพันธ์ส่งข่าวเล่าเรื่องก่อนเลยนะคะ
2: ได้ครับ
1: วันนี้ประพันธ์ทำรายการอยู่ที่บ้านนะคะ
2: ครับ
1: ไม่ค่อยสบายค่ะถ้าตามภาษา
2: ครับ
1: อาการคนแก่มั้งคะนะคะก็พักผ่อนสักวันหนึ่งนะคะ
2: ครับ
1: พรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นนะคะ
2: ครับ
1: รับประทานยาลมตลอดเป็นลม
2: ครับ
1: นิดนึงค่ะแต่ก็ยังมีพลังนะมาทำรายการนะคะแล้วก็รายการเราก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะคะ
2: ครับ
1: เราจะเริ่มรายการแล้วนะคะเตรียมพร้อมเรื่องคำถามนะนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกคือฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เสียงอะไรคะยะวันนี้ได้ตอบได้ตั้งแต่น้องตัวเล็กๆจนกระทั่งพี่ตัวโตๆได้เลยนะคะค
1: ุ
0: ณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอยากจะตอบด้วยก็เชิญนะคะม
1: ัน
0: เป็นความสุขร่วมกันทุกคนในครอบครัวค่ะเสียงอะไรทำไมถึงทำเสียงนี้คะตอบมาได้ค่ะ
1: ก็ถ้าจะส่งเสียงมาตอบทางโทรศัพท์นะครับก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะเด็กๆอยากจะพิมพ์ตอบมาก็ได้นะคะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะคำว่า jularadio เป็นภาษาอังกฤษสะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะโทรก็ได้พิมพ์ก็ได้โทรศัพท์นี่เรามี3เบอร์นะคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: 21839757ก็คือ757677เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสบายเลยโทรได้เลยนะคะ
1: ครับแล้วตอนนี้ก็มีโทรเข้ามาแล้วใช่ไหมครับพี่แว่น
0: โอ้โหอย่างเร็วเชิญค่ะ
1: สายแรกครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญแสงแรงมากลูกค่ะ
1: ครับของขวัญ
0: สวัสดีพี่ของขวัญ
1: ครับของขวัญว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: เสียงแม่พ่อแม่ลูกค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพ่อแม่ลูกเหรอโอ้แล้วตัวที่ร้องนี่เป็นตัวไหนคะ
2: แมวค
1: ่
2: ะ
1: แมวนั่นสิแมวตัวแม่หรือตัวลูกคะ
2: ตัวลูกทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะ
1: อ๋อทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนาะ แล้วมันร้องทำไมเนาะ
2: แต่ที่ได้แมว
1: แล้วแม่แมวลูกแมวเขาร้องทำไมคะเออทำไมถึงร้องคะ
2: ร้องหิวข้าวค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อร้องหิวข้าวนะคะได้ค่ะ
0: หิวข้าวว
1: ันนี้ของขวัญมีอะไรส่งข่าวไหมมีไหมมีไหมคะ
3: แต่มองแล้วหนูก็คิดสิหนูจะส่งใคร
1: ไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีนี่จะขอเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงนกแร่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนกแร่ได้เลยค่ะ
0: นกแร่ค่ะขอบคุณคุณยายปราณีนะคะ
1: ค
0: ุณยายปราณีด้วยพี่ของขวัญด้วยนะคะพี่ของขวัญสบายดีแล้วนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ไปคุณยายครับ
0: อะไรครับมีอีกไหมคะ
1: มีอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: รายงานตัวเลยค่ะใครเอ่ย
4: เอ่ยสายยาคิตตี้ค่ะ
1: ครับครับเอ่ยว่าเสียงอะไรคะ
4: เสียงแมวค
1: ่
4: ะ
1: เหรอแมวกี่ตัวคะ
4: ตัวเดียวค่ะ
1: ตัวเดียวเป็นแมวตัวเล็กหรือแมวตัวใหญ
4: ่ตัวเล็กค่ะ
1: ตัวเล็กเหรอแล้วมันร้องทำไมอะคะเอ่ย
4: หิวนมค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อหิวนมนะเนาะน่าจะอย่างนั้นครับ
0: ที่บ้านหนูเลี้ยงแมวไหมคะ
4: ไม่เลี้ยงค่ะแต่เลี้ยงสุนัขค่ะ
0: อ๋อเลี้ยงสุนัขมันชื่ออะไรคะ
4: ต้นกล้วยค่ะ
1: ต้นกล้วยโอ้ชื่อน่ารักเลย
0: น่ารักที่สุดเลย
1: ตัวกลมๆขาวๆแน่เลยเนาะเจ้าต้นกล้วยเนี่ยนะ
0: มันอยู่ใกล้ๆเราไหมคะ
4: ใกล้ค่ะ
0: ต้นกล้วยครับได้ยินป้าพันคุยทักทายไหมคะต้นกล้วยบอกอุ้ยมีหมาอยู่ในตัวนึงเนี่ย
1: ครับนี่แหละครับวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมเอ้ยมีไหมมีไหมส่งข่าวได้เลยค่ะ
4: หนูมีตุ๊กตาต้นกล้วยด้วยค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าเป็นตุ๊กตาหมาใช่ไหมนะตุ๊กตาต้นกล้วยแล้วสีอะไรคะ
0: เดี๋ยวมีตุ๊กตาต้นกล้วยนี่เป็นต้นกล้วยจริงๆหรือเป็นตุ๊กตาหมาคะ
4: ตุ๊กตาน้องหมาค่ะอ๋อ
1: แสดงว่าเหมือนเลยเน
0: า
1: ะ
0: น้องหมาน่ารักดี
1: นี่เนาะ
0: แล้วเอาให้มันดูไหมคะเอาตุ๊กตาให้เจ้าต้นกล้วยดูไหมคะ
1: เห็นไหม
4: ให้ดูค่ะ
1: แล้วต้นกล้วยว่ากล้วยว่าไงคะต้นกล้วยว่าไง
4: งงค่ะ
1: งงผมว่าเอ๊ะ
0: ทำไมไม่ให้ดูเนี่ย
1: ทำไมมีเหมือนเราเลยแต่ตัวเล็กจังเลยอะไรเงี้ยเนาะ
0: น่ารักจัง
1: ได้ครับแล้วจะขอเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรดีคะเพลงเกี่ยวกับอะไรดีเอ่ยเพลงอะไรนะ
4: กระต
1: ่
4: าย
1: กระต่ายได้เลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับแล้วเราก็มาคุยกับ
0: น้องเอิงเอ่ย
1: มาคุยกับเด็กๆต่อครับ
0: สวัสดีน้องต้นกล้วยด้วยต้นกล้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับใครเอ่ย
5: สวัสดีค่ะน้องวีนาสายาน่ารักค่ะ
1: น้องมีนาใช่ไหมคะ
0: สายาน่ารัก
1: อ๋อมินา
0: อ๋อมินา
1: ที่เป็นน้องของพี่ธันวาใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: น้องมินานั่นเองมินาว่าเป็นเสียงอะไรคะ
5: แมวค่ะ
1: แมวแมวตัวเล็กหรือตัวใหญ
5: ่ตัวเล็กค่ะ
1: ตัวเล็กเหรอมีกี่ตัวคะ
5: สองตัวค่ะ
1: สองตัวแล้วเจ้าแมวตัวเล็กสองตัวนี้เขาร้องทำไมคะ
5: เขาหิวนมค
1: ่
5: ะ
1: โอ้หิวนมก็เลยร้องเนาะแล้วน้องมินาเลี้ยงแมวหรือเปล่าคะ
5: ไม่เลี้ยงค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อไม่ได้เลี้ยงเนาะแล้วเลี้ยงหมาหรือเปล่า
5: แต่ว่าญาติหน
1: ู
5: เล
1: ี้
5: ยงค่ะ
1: ก็ทําได้ครับครับแล้ววันนี้น้องมินามีอะไรจะส่งข่าวมั้ยคะ
5: ไม่มีค
1: ่
5: ะ
1: ไม่มีเนาะเอ๊ะแล้วมีพี่ธันวาเค้าอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าเค้าจะคุยมั้ยเนี่ยคุยมั้ยเนี่ยหรือให้น้องมินาคุยคนเดียวใช่มั้ยคะเน
0: า
1: ะ
0: แล้วมินาจะขอเพลงมั้ยคะ
1: ครับขอเพลงอะไรดีครับครับมีนา
5: ดอกไม้ค่ะ
1: เพลงดอกไม้ได้
0: หนูทราบไหมคะดอกไม้เป็นวงของใครร้องคะ
1: เพลงอะไร
0: เดี๋ยวให้ประพันธ์เลือก
5: ประพันธ์เลือก
1: อ้าว
0: เย่ค่ะเดี๋ยวประพันธ์เลือกให้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะฝากสวัสดีพี่
5: ธ
0: ันวาด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ครับเอาละ
0: มีไหมคะ
1: ยังไม่มีแต่ว่ามีพี่หมีเขาทักทายมานะครับสายแรกไปแล้วนะ
0: พ
1: ี
0: ่หมีสวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะพี่หมีสบายดีนะคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะเด็กๆคะระหว่างนี้นะคะที่เราฟังคำถามไปแล้วเมื่อสักครู่ตอนนี้ยังไม่ให้ฟังนะคะจะให้ฟังนิทานก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นะคะพยักหน้ากันนะเอาละฟังนิทานกันก่อนในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
6: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: แล้วครับเด็กๆครับนิทานยิ้มแย้มแก้มใสในวันนี้เสนอเรื่องชาวนากับนกเป็ดน้ำเรื่องก็เริ่มที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเนาะแต่ในแถวๆไกลเลยแล้วนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยชาวหมู่บ้านนี่เขามีอาชีพทำนาทำไมเขาถึงทำนาล่ะเพราะว่าแถวนั้นเขามีดินที่อุดมสมบูรณ์มากเลยเอ๊ะแล้วดินที่อุดมสมบูรณ์นี่เป็นยังไงครับเด็กๆรู้ไหมก็คือมีอาหารของพืชอยู่ในใต้ดินเยอะเลยไงปลูกอะไรก็จะขึ้นมาได้ดีมากเลยเนาะนี่ชาวบ้านหลายคนก็คุยกันว่าโอ้พวกเราโชคดีเนาะมาอยู่ที่นี่เราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยที่เป็นเม็ดๆมาใส่เลยอะเนาะนี่แหละเราแค่ในดินนี่ก็มีเนาะแล้วเราก็เก็บใบไม้ใบหญ้าต่างๆมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองนี่โอ้โหเราก็ปลูกข้าวปลูกผักอะไรได้เยอะเลยเนาะนี่แหละครับยิ่งแต่ปีไหนนี่โอ้โหน้ำดีฟ้าฝนเป็นใจตกตามฤดูกาลนี่นะพวกชาวนาในหมู่บ้านนั้นก็จะปลูกข้าวได้เยอะเลยพอได้เยอะแล้วเขาไปทำอะไรครับประพันธ์เด็กๆ
1: เอาไว้กินค่ะ
0: ใช่ครับพวกเขาก็เก็บเอาไว้กินได้ทั้งปีเลยเนาะเยอะเลยแล้วถ้ามีเหลือล่ะครับทำยังไงดี
1: เหลือก็ไปทำอะไรดีล่ะคะเด็กๆคะ
0: มีเหลือเยอะเลยเนาะโอ้ยเรากินไม่หมดเนี่ยเหลือพอดีมีคนบางหมู่บ้านเขาปลูกข้าวไม่ค่อยได้ดีไงไม่เก่งเนาะอาจจะเป็นหมู่บ้านที่ทำประมงทำอะไรเนี่ยเขาก็จะมาขอซื้อหรือบางทีเขาเอาปลามาแลกได้ไหมเจ้าหมู
1: ่ได้ค่ะ
0: ได้ไหมได้ไหมเนี่ยฉันเอาปลาแห้งปลาเค็มปลาสดมาขอแลกข้าวได้ไหม
1: ฉันดีเลยดีเลย
0: เอามาแลกกันนะเนี่ยของฉัน3กระจาดนี่แลกข้าวได้กี่กิโลเนี่ย
1: จะเอาเท่าไหร่ก็ได้เลยนะฉันมีเยอะ
0: นะครับบางคนก็เอาผลไม้มาแลกก็มีนะเพราะไม่ได้จะปลูกข้าวได้ดีเนาะนะครับแต่เด็กๆครับถึงจะปลูกข้าวได้ดีใช่ไหมได้ผลผลิตเนี่ยแต่ก็จะมีเขาเรียกว่าศัตรูของข้าวมันเป็นยังไงอ่ะมันก็คือพวกสัตว์ทั้งหลายที่มันจะมากินกัดกินต้นข้าวยังไงล่ะเด็กๆเช่นแมลงทั้งหลายทั้งเยอะเลยเนาะพวกตัวเพลี้ยตัวอะไรพวกนี้นะมันก็จะมีอยู่นะเพราะฉะนั้นถึงชาวนาจะปลูกยังไงมันก็ต้องมีต้นข้าวตายไปเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรก็ยังเหลือเยอะอยู่แล้วก็มีพวกที่บินไม่ได้อย่างพวกหอยบางชนิดก็มีนะมันก็จะมากินต้นข้าวอ่อนๆแล้วพวกปูนานี่ก็ตัวดีเหมือนกันนะเนี่ยเด็กๆเวลามันมาหากินในนามันเจอต้นข้าวขวางหน้านะมันเอาก้ามหนีบล้มหมดเลยนี่นะแล้วสมมติว่าต้นข้าวพอโตแล้วใช่ไหมเด็กๆไม่โดนพวกนี้นะรอดมาได้นะพอออกรวงอ่ะมีเมล็ดข้าวสุกเต็มๆเลยเนี่ยก็ยังมีศัตรูมาอีกแน่เด็กรู้ไหมคืออะไรคือนกครับนกหลายชนิดก็ลงมากินข้าวในทุ่งนาเลยนกชาวนาก็บอกโอ้ยอย่ามาแกล้งกันนะเขาก็พยายามไล่พวกนกคอยจับพวกปูนาจับพวกอะไรพวกนี้ไปบ้างนะนี่นะครับไล่ไปมันก็มีเยอะนะแต่ไม่เป็นไรถึงจะโดนพวกนี้เบียดเบียนไปแต่ยังเหลือข้าวเยอะอยู่อยู่มาวันหนึ่งพวกเด็กๆกำลังวิ่งเล่นสนุกในทุ่งนาพวกเขาก็ต้องแปลกใจว่าเขาเจอนกอพยพจำนวนมากมายเลยเด็กๆรู้จักนกอพยพไหมครับว่าเป็นยังไง
1: ไม่รู้ครับ
0: สัตว์พวกนกมันบินได้ใช่ไหมแต่สมมติถ้าที่ที่มันอยู่มันหนาวมากอะเด็กๆมันก็อยู่ไม่ได้ไงไม่มีอาหารแล้วมันหนาวก็บินมาหาที่ที่อุ่นๆไงนี่แหละมันบินมาจากทางเหนือมันมาลงแถวทุ่งนาแถวนี้เต็มเลยมีหลายอย่างเลยพวกเด็กๆบอกว่าพวกเราไปดูเถอะไม่เคยเห็นเลยมีนกแปลกๆมาเต็มเลยวิ่งไปดูกันได้เลยตัวโตก็มีโอ้ยไม่ใช่นกแถวนี้แน่เลยเนาะแต่ที่เด็กๆแปลกใจมากที่สุดคือพวกนกเป็ดน้ำครับเด็กๆนกเป็ดน้ำก็เป็นเป็ดป่าชนิดนึงเด็กๆมันรูปร่างคล้ายเป็ดนี่แหละตัวมันใหญ่กว่านิดหน่อยและที่สำคัญมันบินได้ด้วยนะเด็กๆบอกโอ้ยเป็ดพวกนี้บินได้ด้วยโอ้ยไปบอกชาวบ้านมาดูดีกว่าโอ้นกอพยพหนีหนาวมานะพวกชาวบ้านก็ไปดูวิ่งมาดูกันใหญ่เลยเนาะอุ้ยตอนนี้แถวทุ่งนากับแถวบึงแถวนั้นนะมีนกอพยพมาลงเต็มเลยเนาะชาวบ้านก็บอกโอ้ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยชาวบ้านก็มาดูแล้วพวกชาวบ้านก็คุยกันใหญ่เลยอุ้ยปีนี้ทำไมมีนกอพยพมามากเนี่ยหรือว่าทางเหนือมันจะหนาวนะจะไม่ลุงมีเนาะป้าแช่มว่าไง ปีก่อนก็มีแต่ไม่เยอะนะปีนี้เยอะเนาะ
1: ใช่ปีนี้นะมันเยอะจริงๆเอ้ยไม่รู้บ้านเราจะหนาวมั้ยนะปีนี้
0: เขาว่าจะหนาวเหมือนกันแล้วนะเนี่ยเนาะ
1: อืม
0: นี่แหละเนาะทีนี้ชาวบ้านเริ่มกลัวเหมือนกันเนาะชาวบ้านกลุ่มนึงก็บอกว่าโอ้ยแล้วถ้ามันมากินข้าวนี่นะพวกเราจะทำไงอะฮะ
1: โอ้ยมันกินไม่เยอะหรอกก็ปล่อยปล่อยกันไป
0: แล้วแต่ไม่แน่นะปีก่อนนกธรรมดาพวกทั้งหลายมากินเรายังแย่เลยนะนี่มันอพยพมาแล้วตัวแต่ละตัวนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเดี๋ยวถ้ามันมากินชื่อว่าไล่มันเลยไหม
1: เอาโอ้เดี๋ยวฉันจะวางหุ่นไล่กาไว
0: ้มันไม่กลัวสิมันไปเกาะบนหัวบุญไล่กาแล้วอะ
1: โอ้ทำยังไงดีเนี่ยรู้ว่าจะทำไงกำจัดมันเลยดีไหมล่ะ
0: เออเอาประทัดไปจุดให้ดังๆไหมเอาตะข่ายไปดักเลยไหมดีไหม
1: โอ้ลองไหมล่ะ
0: แต่ก็มีชาวบ้านบางคนบอกว่ายังไงครับก็บอกว่า
1: โอ้ผมว่านะครับโอ้ปล่อยมันเถอะครับข้าวแล้วก็มีเยอะอยู่แล้วแบ่งกันกินบ้างไม่เป็นไรหรอกครับ
0: นะนะนี่นะครับชาวบ้านก็ยังเถียงกันไม่จบเลยนะครับนะครับแต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนนะครับก็บางกลุ่มบอกว่าไล่ผมจะไล่ไปจากนาผมไม่เอาชาวบ้านบางส่วนเขาก็เดินไปถามป้าพันที่ทำนาอยู่เหมือนกันป้าพันจะไล่นกเป็นน้ำออกจากนาป้าพันไหม
1: โอ้ยฉันไม่ไล่หรอกแบ่งกันกินไม่เป็นไร
0: แต่ลุงโตเขาบอกว่าเขาจะไล่นะเออ
1: ก็เรื่องของลุงเ
0: นอะนะครับก็มีชาวบ้านบางคนก็ไล่นกเป็นน้ำไปจากนาตัวเองแต่ก็มีจำนวนเยอะเลยไม่ไล่บอกไอ้มันอยู่ไปเถอะเนาะเออนะครับนี่ก็รอดูนะครับชาวบ้านบางพวกก็ไปจุดประทัดไล่ใหญ่เลยโอ้ยไปเลยนกเป็นน้ำเขาก็หนีไปอยู่ในนาอื่นเลยนะตอนนี้ในนาพระพันธุ์ที่ไม่ไล่เนี่ยนะนกเป็ดน้ำมาอยู่อีกเยอะเลยล่ะครับนะพระพันธุ์ต้องบอกว่าอย่าให้มันกินข้าวเยอะนะ
1: แบ่งๆเหลือว่าย้ายบ้างนะ
0: ใช่เลยนะครับต่อมาไม่นานครับนี่ก็มีอะไรล่ะมีตั๊กแตนเด็กๆตั๊กแตนที่เขาเรียกตะกั่นปะทังก้าตัวมันโตๆมันบินมาแบบมืดฟ้าหมดดินเลยโอ้ยเป็นแสนๆตัวเลยมันบินมาทำไมมันก็บินมากินข้าวสิเนาะคราวนี้แล้วมันไม่สนใจแล้วมันกินต้นข้าวใหญ่เลยโอ้โหกินใหญ่เลยนาของชาวบ้านบางคนที่ไม่มีนกเป็ดน้ำอยู่นะเสร็จเลยเพราะมันกินข้าวหมดเลยชาวบ้านไล่มันก็ไม่กลัวด้วยโอ้มันไม่กลัวเหมือนนกเป็ดน้ำด้วยมันกินเลยส่วนนาของชาวบ้านที่ยังมีนกเป็ดน้ำอยู่กับเช่นนาของป้าพันธ์อย่างเงี้ยเนาะพวกนกเป็ดน้ำก็เลยบินไปไล่กินตะกั่นหมดเลยนี่แน่นี่กินเลยมาเลยนี่ไล่จับกินแล้วนกอพยพพวกนึงก็มาจับแมลงกินอีกด้วยกินปูกินหอยใหญ่เลยนี่นะ
1: โอ้ดี
0: นะครับสักพักเดียวเองพวกตะกั่นก็โดนนกเป็ดน้ำขับไล่ไปหมดเลยครับกับนกอพยพนี่ส่วนลุงโตกับลุงมีก็บอกว่าโอ้ยฉันไม่น่าไล่นกเป็นน้ำไปจากนาฉันเลยดูสิข้าวไม่เหลือเลยตะกั่นมันกินเรียบเลยโอ้ยแย
1: ่ใช่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ต้องกลัวไว้ก่อนไงแต่ว่าข้าวฉันน่ะยังมีเหลือเยอะเลยจะนกเป็ดน้ำจะนกต่างๆนะช่วยป้องกันไว้ให้ก็มาแบ่งที่บ้านฉันกินนะ
0: โอ้รู้งี้พอมันมาอีกเดี๋ยวฉันจะไม่ไล่มันนะเนาะอืม
1: ใช่เห็นไหมมันมีประโยชน์นะเราแบ่งปันให้มันเล็กๆน้อยๆมันก็สร้างประโยชน์ให้เรานะ
0: ใช่ครับเด็กครับพวกนกอพยพกับนกเป็นน้ำก็อยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่นานก็บินจากไปนะครับคงไปหาที่อื่นอุ่นๆอยู่นะครับนะพวกชาวนาก็โบกมือว่าขอบใจนะที่ช่วยไล่ฝูงตะกั่นให้นะขอบใจมากเลย
1: ปีหน้ามาอีกนะมาได้เลย
0: ก็มีสองสามตัวบินมาวนๆแล้วร้องกราบๆโดยสงสัยว่าจะสัญญาว่าจะกลับมาแล้วมั้งนะครับนะ นี่แหละครับเรื่องราวของชาวนากับนกเป็ดน้ำครับนี่แหละครับ
1: เด็กๆฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับนิทานเรื่องเนี้ย
0: ครับ
1: บางทีถ้าเราหวงของมากเกินไปเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เราเกิดอาจจะเจอผลเสียอะไรสักอย่างเราไม่รู้นะแต่เราไม่รู้จริงๆนะคะแต่ใครที่มีเมตตาแบ่งปันเขาก็จะได้ผลตอบแทนเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: นะ
0: เนี่ยแหละครับ
1: จบแล้ว
0: ทีนี้เราจะทวนคำถามไหมครับป้าพัน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เราให้เด็กๆฟังเสียงนี้นะแล้วเดี๋ยวตอบมานะครับว่าเป็นเสียงอะไรนะเต็มตัวนะเด็กๆ1 2 3

0: จากนี้ก็เสียงตัวอะไรเออเนาะตอบมาได้เลยวันนี้ไม่ยากเลยนะครับอยากส่งเสียงมาคุยกับเราก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ค่ะเด็กสามารถพิมพ์มาได้เลยโทรก็ได
0: ้
1: ตอนนี้ก็มีเพลงที่เด็กๆขอมาก็มาฟังเพลงกันให้มีความสุขนะคะเป
0: ็
1: นเพลงเด็กๆแล้วก็น่ารักมากมีเพลงหนึ่ง5นาทีสบายๆเลยนะคะมาฟังเพลงกันในช่วงคืนเพลงกับเพลงเด็ก
0: ครับ

0: งแรกนะคะจะให้ฟังเพลงในทุ่งนาก่อนนะคะชื่อเพลงว่าในทุ่งนาเด็กๆจะได้ลองหลับตาจินตนาการดูว่าทุ่งนาเนี่ยเขาเป็นยังไงนะมันมีอะไรอยู่ในนั้นนะคะ
1: เป
0: ็นเพลงอนุบาลเด็กเล็กชุดสังคมศึกษานะคะในทุ่งนาเชิญฟังค่ะ

0: จับแล้วนะ
1: ครับ
0: โทรศัพท์ไหม
1: ยังไม่มีครับแต่ว่าพี่หมีก็
0: ไม่มี
1: พี่หมีก็ตอบมาแล้วเหมือนกันนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มี FM อะไรเนี่ยค่ะ1สายค่ะ
1: อ่ะมาแล้วใช่ไหมครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยใครเอ่ยส่งเสียงได้เลยครับคุยกันเลยใครเอ่ยอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่เนาะนะครับยังไม่มีครับประพันธ์ครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อเดี๋ยวเราพี่แว่นรอรับสายอีกหนึ่ง
0: ครับแล้วคุณตอบ
1: ใช่นึงครับ
0: เด็กฟังเพลงกับไม่ค่ะหรือจะโทรเด็กคะใครจะมาสักครู่นี้ประพันธ์รอนะเอาไหมคะหนึ่งสองสามกิ้งหันไหม
1: ยังครับยัง
0: ยังใช่
1: ยัง
0: ยังเนาะถ้ายังฟังต่อนะเพลงยาวเดี๋ยวนะคะเพลงที่ไรร้องโดยไม่ใช่พี่ร้องโดพี่เบิร์ดชัยแม็กไนนะ GM Grammy ค่ะเพลงนี้พี่นุชฉายาน้อยไม่ใช่พี่นุชแม่นุชค่ะแม่นุชฉายาน้อยแม่ของน้องแคลร์นอนหลับแล้วคลอนดิ้นนะเป็นอยากเป็นอะไรค่ะ

0: พลงหนูอยากเป็นอะไรนะคะจบแล้วนะคะเด็กๆคะก็เลยขอเพลงมาอันนี้อยู่ในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะมีโทรศัพท์ไหมคะ
1: ไม่มีครับแต่ว่ามีลุงโตเป็นครับโตถามมา
0: ลุงโตเป็นนักวาดการ์ตูนของเรานะคะแล้วก็วาดได้น่ารักมากอยากเห็นดึงแล้วก็ส่งมาให้ป้ากันนะคะฟังเพลงนะคะยิ้มแก้มใสขอมากันนะคะเพลงที่ชื่อว่าเต่าเอ๋ยเต่าค่ะเป็นเพลงเด็กปัจจุบันนะเพลงที่พี่ขวัญชัยรูปของเชิญฟัง

0: อะไรครับเนาะผมก็มีเจ้าตัวนี้ร้องเล่นออกมาเลยเป็นแปดเจ๊ครับแปดห้าถึงออกได้ลืม
1: ตอบออกมาเรดิโอลาเรดิโอถ้ายังไม่มีโทรนะนะก็ผ่านให้ฟินกันต่อนะ
0: ครับ
1: เป็นเพลงเอาแล้วเลือกดีกว่าค่ะมีเพลงที่หมีก็ตามที่ก็ผ่านจากที่แรกมาครับของเวทอัพนามวยเดียว
0: ค่ะดีกว่าอืม
1: นะเด็กต้องเพลงหุ่นหล่อนนะคะเพลงของวงซาเชิญฟัง

0: รายการเด็กๆขาจบไปแล้วนะคะลุงตู่หรอกขอเพลงลูกปู่สวัสดิ์มานะเพลงให้ฟังนะคะฟังเด็กๆเด็กๆรายการคำถามวันนี้นะคะเพราะว่าประมาณ
1: 50นาทีได้แล้ว
0: 7นาฬิกาเขาก็จะนะครับ
1: ค่ะครับฟังเสียงนะคำครับติดเด็กอะไรครับได้ละ28ครับนะ28จ้าถึงบ้านหรือ
0: ทีมมาจุฬาครับ
2: คร
0: ับ ไลน์จุฬาเรดี้พิมพ์มาได้เลย
2: ครับ
0: โทรศัพท์
1: ยัง
0: พี่แมวโอเคใช่ไหมครับโอเคนะคะต่อฟัง
1: ครับ
0: เพลงอันนี้เป็นต้องเด็กฟังที่ไม่ค่อยเป็นอับนะตัวเล็กนะคะแม่ด้วยหลังกันนะอับนะบ้ามร้องเต้นอับเนื้อนองสไกรเลอร์

0: ก็กำลังอาบเนาะเด็กๆค่ะยิ่งค่ะยุ้มค่ะเราจะให้เพลงกันต่อเลยนะคะว่าถ้าใครถามเลยนะพี่แมว
1: เรายังเวลาที่จะอ่านเด็กๆนี่นะเนาะหรือนะทีนะเนาะใช่นะครับ
2: ครับ
1: เพลงอะไรเด็กดีครับ
0: ถาม
1: ใช่งั้นเราถูกเลยงั้นเราฟังเสียงต้อง

0: เสียงเอ้ยเอ้ยนะเลข218 5 2 1 3 9 7 7ครับต่อมา
1: ได้จากเรดิโอแอพี่เป็นความเปิดมวย
0: ตะกะแตนเพราะในนิทานแตนดูโอ้
1: ครับค่ะตะกะแตนอารมณ์ค่ะ

0: แต่มันต่อยจิตเขา
1: บางทีเจ้าเต้าที่เขาใช้ขาหน้าไงแต่ในการก็นี่มันทิ้งสู้กันแล้วกันต่อยมวย
0: พี่ยกค่ะหน่อยนะคะ17 นาทีที่เราบอกว่าจะอ่านถามเสียงอีกทีคำตอบแล้ว
1: ฟังเลยครับซับนะครับ
0: เสียงว่าเด็กเล็กตัวน้อยมันตอบได
1: ้
0: แต่ตัวเล็กเลยนะคะจนโตเลยเพลงเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงอะไรที่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าเสียงแมวพ่อแม่ลูกเลยร้องร้องกันนะตัวหิวข้าวค่ะแล้วก็เลยฉายาตี้ก็ตอบว่าเสียงแมวตัวเดียวค่ะตัวเล็กๆนะคะร้องเพราะว่าหิวนมแล้วก็น้องมินาฉายาน่ารักตอบว่าเสียงแมวร้องค่ะเป็นแมวตัวเล็กนะคะมี2 ตัวค่ะแล้วก็ร้องเพราะว่าหิวนมค่ะส่วนพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวบอกว่าน้องผมตอบครับน้องชีสนะคะตอบว่าเสียงแมว
1: ค่ะ
0: ตัวลุงมันตอบมันถัดนะค่ะแล้วแม่กระตุ้นนะแม่แมวหกมันตัดแล้วเนี่ยออกแล้วได้สมนะครับเหล่านั้นเด็ก
1: ๆรางวัลเสียงก่อนครับแล้วก็แถมด้วยเสียงกระดิ่งด้วยนี่
0: นะคะก็เด็กๆก็จะมีความสุขว่าตอบถูกนะคะก็พยายามสลับกันไประหว่างเสียงคุ้นๆเสียงใหม่คุ้นเด็กๆจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะตอนนี้เรามีเวลาอยู่นิดนึงอ่ะพี่แมวจะร้องเพลงไหมคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวร้องเพลงให้เด็กๆฟังดีกว่าเนาะเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่าเนาะอยากร้องเพลงนี้เพราะตอนนี้เห็นเจ้าต้นนี้เขาเจริญงอกงามในหน้าฝนดังเลยนะครับ

0: เด็กตอนนี้วิ่งไปดูต้อยติ่งเลยที่บ้านมีไหมคะ
1: มีมีนะครับ
0: เดี๋ยวจะมีมันน่ารักมากดันดอกสีม่วงๆนะคะบ้านพระพันธ์มีเต็มเลยว้ายพระพันธ์ทำของหล่นนิดหน่อยขอโทษนะคะเด็กๆคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วนะคะเนาะก็มาฟังกันได้เป็นรายการเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทุกท่านผู้ฟังนะฟังกันได้ค่ะมีความสุขนะคะมีแต่เพลงเด็กมีนิทานสนุกสนุกมีคำถามสนุกสนุกนะคะแล้วก็ได้ฟังเสียงใสๆของเด็กๆเวลาตอบคำถามด้วยนะคะฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะกับยิ้มแย้มแก้มใสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัชยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับรายการจุฬาเดลี่ก็ขอแสดงความยินดีกับนิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่10ประจำปี2569 Thailand Accounting Case Competition 2026ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจัดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งเวทีนี้ก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาสามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาและแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาชีพการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งการทำงานเป็นทีมโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนั้นนิสิตนักศึกษาก็จะต้องนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาเฉพาะหน้าและมีการตอบคำถามแบบเฉียบพลันด้วยครับสำหรับทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นก็คือทีมเกือบหลับแต่กลับมาได้ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นั้นก็คือทีมทิกแท็กทอรองชนะเลิศอันดับ2คือทีมเจ้าหนูจำไม่และรองชนะเลิศอันดับ3คือทีมไม่สนิทบิดหมดครับและนอกจากนี้ทีมนิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็ยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการผ่านเข้ารอบ15ทีมสุดท้ายอีกด้วยครับอีกหนึ่งความสำเร็จที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในจุฬาเดลี่วันนี้ก็คือความสำเร็จของนิสิตจากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พวกเขาได้คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาศรีราชาแฮกกาธอน2026ประเภทผลงานต้นแบบโปรโตไทป์ Sustainable Agriculture and Food Innovationจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งศรีราชาแฮกกาธอน2026นั้นก็เป็นเวทีประกวดนวัตกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนภายใต้แนวคิด AI and Digital Green Innovation for Sustainable Future โดยมีนิสิตและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกว่า100ทีมจาก16มหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยมีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ36ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นในประเภทแนวคิดและประเภทผลงานต้นแบบที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในหลายมิติ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่7โฆษณาเปลี่ยนนิสัย
5: นี่คุณพ่อต่อก็เมื่อวานฉันคุยกับทิพย์เมียเธอเขาบ่นน่ะเขาบอกว่าลูกสาวอ่ะชักจะอยากทาครีมหน้าขาวอยากผมยาวตรงแบบสาวๆในโฆษณาแล้วนะ
6: ก็จะไม่อยากนั่นอยากนี่ได้ไงครับพี่โฆษณากรอกหูย้อมใจกันอยู่ทุกวันกระทั่งรักแร้ยังต้องเรียบเนียนเลยพี่แม่ทำไปได
5: ้ทำเป็นขำรู้ไหมตามิกของฉันน่ะไปล้อเด็กผู้หญิงข้างบ้านว่าน้องดำ .com นะเด็กเขาว่าร้องไห้ไปฟ้องพ่อแม่เลยดีนะที่เขาไม่โกรธอ่ะกลัวเขาจะคิดว่าเป็นพ่อแม่เลิกกันน่ะลูกก็เลยมีปัญหาแบบเนี้ย
6: คิดมากอีกแล้วนะพี่หมอเป็นเพราะอิทธิพลในโฆษณาต่างหากล่ะดูเด็ดตวงของผมสิมีทั้งพ่อทั้งแม่ยังทำไปได้ต้องบอกว่าดูพ่อสิตัวก็ดำผมก็หยิกยังหล่อจนแม่หลงรักเลย
7: ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเชื่อโฆษณาและโฆษณาทางโทรทัศน์ก็มักจะเน้นฐานลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นสร้างเรื่องราวจูงใจให้วัยรุ่นอยากโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือภาพโฆษณาที่สื่อว่าการมีผิวขาวสดใสคือปมเด่นผิวคล้ำกลายเป็นปมด้อยผลก็คือมีโฆษณาเครื่องสำอางผิวขาวออกมามากมายในท้องตลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีครีมชนิดใดสามารถเปลี่ยนสีผิวได้อย่างถาวรข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กล่าวว่าคนที่ใช้ครีมแล้วรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นนั้นเป็นเพราะสารเคมีบางชนิดไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีทำให้ผิวดูเหมือนขาวขึ้นแต่เมื่อใช้ไปนานๆปฏิกิริยาเคมีอาจจะทำให้ผิวหน้ากลับค้ำผิดปกติอย่างถาวรได้หรือครีมบางชนิดผสมสารที่มีฤทธิ์ลอกผิวใช้แล้วดูผิวใสขึ้นแต่ความจริงคือผิวจะถูกลอกจนบางลงเรื่อยๆและเกิดอันตรายในที่สุด
5: แย่จังนะมีอย่างที่ไหนมาสร้างนิสัยแย่ๆให้ลูกเรามองคนแต่ภายนอก
6: ถ้าไม่อยากให้ลูกเสียนิสัยเราต้องคุยกับลูกเยอะๆสิครับสอนให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องอย่าปล่อยให้คนทำโฆษณาเขาสอนลูกมากกว่าเราเด็ดขาด
7: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์
1: fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภัสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจะทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง 77 รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปชาวพิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไป ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech 2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtistCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
6: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์แอคทิเวชั่นใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA เป็น Party Access นะครับเรามีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวที่ว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอ Soft Power ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ MICE จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรหมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
2: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
8: นายพลาดอนปิศานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ้าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
9: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโกลบอลไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกัญญาแก้วใสรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบตามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดที่เขื่อนลำปาว
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
11: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาให้เรียบร้อย
10: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเ พื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่าสตาร์ทอัพแอคฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้สตาร์ทอัพประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา 15:00 นจากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 ซมและเวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 ซมและเวลา 15:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน และเป็นหลักในการปฏิบัติ
19: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการลงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:00 น. 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
20: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
21: สวัสดีค่ะและนี่ก็คือรายการสุขภาพดีดีนะคะกับพี่หมีรัศมีมณีนินกับประเด็นเรื่องของสุขภาพและอื่นๆที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีอยู่กับคนที่เรารักและครอบครัวไปนานๆค่ะเหมือนอย่างประเด็นวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่ามันก็จะมีผลทำให้เรามีสุขภาพดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือคุณเมาเขาตายตราบาปในใจที่ไม่มีวันลบเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่ารุนแรงไม่น้อยไปกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เรากลัวนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็เป็นเพียงข่าวเนาะแต่สำหรับบางครอบครัวนะคะมันคือวันที่ชีวิตนี่หยุดลงตลอดกาลค่ะโดยที่ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างใดสุขภาพที่เคยดีดีดีก็จะหยุดลงตลอดการเหมือนกันแล้วคนที่ตายอาจจะเป็นพ่อของลูกอาจจะเป็นแม่ของครอบครัวอาจจะเป็นลูกที่กำลังกลับบ้านอาจจะกำลังเป็นใครก็ตามนะคะเป็นเสาหลักที่ทางบ้านกำลังรอส่วนคนที่เมาแล้วขับบางคนรอดชีวิตแต่ก็ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับความรู้สึกผิดบาปที่ไม่มีวันจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้เรื่องบางเรื่องมันอาจจะแก้ไขได้นะคะอาจจะกดปุ่ม delete แล้วก็จัดการแก้ไขแต่เรื่องบางเรื่องมันไม่มีปุ่มแก้ไขวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไทยก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ทัชวุฒิจาดบัณฑิตค่ะอาจารย์ต้นนักวิจัยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนค่ะก็จะชวนอาจารย์ต้นนะคะมาคุยกันถึงผลกระทบของการเมาแล้วขับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายนะคะวันนี้เราจะโฟกัสไปที่ชีวิตของผู้คนแล้วก็บาดแผลในใจที่ไม่มีวันลบเลือนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะ
22: สวัสดีครับสวัสดีคุณฟังด้วยครับ
21: อาจารย์คะอาจารย์ทำงานที่ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนอาจารย์ก็คงจะพบเห็นเคสกรณีตัวอย่างนะคะมาเยอะแยะมากมายเลยเวลาที่เห็นข่าวเมาแล้วขับจนมีผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งเนี่ยค่ะจากมุมมองของอาจารย์นะคะที่ทำงานในเรื่องนี้มานานเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันสะท้อนปัญหาอะไรของสังคมไทยมากที่สุดนะคะ
22: คือถ้าพูดถึงเคสมอเตอร์คาร์นะครับสิ่งหนึ่งคือมันเป็นเคสอุบัติเหตุที่ไม่เหมือนอย่างอุบัติเหตุอื่นทั่วไปนะฮะคือถ้าอุบัติเหตุอื่นทั่วไปอย่างเช่นเราไม่สวมหมวกกันน็อกอะไรเนี่ยมันก็เกิดกับตัวเราเนาะเราก็ล้มเองเจ็บเองถูกต้องไหมครับ
21: ค่ะ
22: แต่ถ้าเกิดเมาขับเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจะไม่บาดเจ็บไม่ได้เสียชีวิตนี่มีผลกระทบอะไรแต่ว่าไปสร้างผลกระทบให้กับเหยื่อที่อยู่คนเดินถนนพระสงฆ์คนที่ออกกำลังกายช่วงเช้าเนี่ยคือคนทั่วไปที่ ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขแล้วก็ส่วนใหญ่ในตอนหลังครอบครัวเนี่ยได้รับผลกระทบตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งจากการเก็บข้อมูลของทางศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยตลอด3ปีนะฮะเราพบว่าการเกิดอุบัติเหตุของเมาแล้วขับ1ครั้งเนี่ยจะสร้างเหยื่อเนี่ย1-2คนนะครับผม1-2นะครับซึ่งมันก็ส่งผลต่อเค้าเรียกว่าทางเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของผลกระทบทางด้านสังคมแล้วก็เค้าเรียกอะไรเรียกว่าเราสูญเสียบุคคลดีๆบุคลากรดีเนี่ยก็เยอะมากมายกับเมาแล้วขับนะครับผมเห็นจากข่าวเนาะนะครับ
21: ค่ะอย่างน้อย2คนใช่มั้ยคะที่จะได้รับผลกระทบกับการ
22: ใช่ครับ
21: สูญเสียคนคนนึงไปอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่บางครอบครัวบางบ้านเนี่ยค่ะต้องสูญเสียคนที่รักจากอุบัติเหตุเนี่ยค่ะคนเมาแล้วขับเนี่ยค่ะว่ามันส่งผลต่อชีวิตของคนที่อยู่ข้างหลังยังไงบ้างอะค่ะ
22: ครับก็จริงๆผมชอบเคสน้องแม่การ์ตูนเนาะซึ่งเราก็ได้ยินกันบ่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ
21: ค่ะ
22: ซึ่งเคสตัวนี้ก็เป็นเคสเมื่อสักปีสักย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก7-8ปีแล้วล่ะนะครับเคสที่ก็เป็นเคสที่คุณแม่แล้วก็ตัวทุกน้องการ์ตูนแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเปิดร้านสเตติวเนาะแล้วก็มีคนเมาเนี่ยประมาณ90มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับผมเมาเหล้าขับรถกระบะเนาะซิ่งแล้วก็พุ่งชนเข้าร้านนะครับซึ่งเคสเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็ดูเหมือนเคสปกติทั่วไปแต่ว่าด้วยความที่พุ่งชนเข้าร้านเนี่ยทำให้พ่อของน้องการ์ตูนเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยเนาะแล้วตัวน้องการ์ตูนเองก็กลายเป็นเด็กเขาเรียกว่าเหมือนพิการติดเตียงครับผมนะครับแต่ที่สลดคือตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเนาะก็โอเคก็จับไปแล้วก็ไม่ได้มีการไม่ได้บอกยอมจำนนนะว่าว่าเมาจริงขับจริงนะครับแล้วว่าศาลเนี่ยก็ตัดสินคดีคือให้จำคุกแค่ปีเดียวแต่ว่ามีโทษปรับเนี่ยประมาณ6ล้านบาท 6.5 ล้านบาทนะครับผมแต่ที่สำคัญคือสุดท้ายเนี่ยพอตัวคนขับเนี่ยติดคุกครบ1ปีออกมาเนี่ยก็โยกย้ายทรัพย์สินหนีนะครับผมทำให้สุดท้ายเนี่ยอย่างในน้องการ์ตูนวันเนี้ยยังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยกับค่าชดเชยตรงนี้นะครับผมนะฮะน้องการ์ตูนเนี่ยติดเตียงมาอยู่ประมาณเกือบ8-9ปีเลยฮะนอนอยู่อย่างนั้นแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะก็ต้องเขาเรียกว่าทำร้านแล้วก็ขายของออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะมารักษาน้องการ์ตูนนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็เมื่อปี68น้องก็เสียไปนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสนะว่าสิ่งที่คนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาถึงปีเขาพ้นโทษแล้วแล้วเขาก็ไปมีชีวิตที่มันสบายมีสงบสุขแล้วก็มันเขายังเห็นหน้าสื่อเลยว่าคนกลุ่มนี้เขายังดำรงชีวิตอย่างปกติสุขนะครับผมแต่ว่าครอบครัวเขาคนนึงเนี่ยต้องทรมานตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยอยู่กับความโศกเศร้าตลอด10ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจมากซึ่งเคสตัวเนี้ยมีเยอะแยะครับผมที่เห็นในทุกพื้นที่ก็จะเห็นได้หมดนะครับผม

0: หนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เราก็กำลังเป็นที่เขาเรียกว่าพยายามแก้ไขกันอยู่นะเพราะว่าพอคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะมีการโดนเป่าเลยเขาจะมีลักษณะการโยกย้ายทรัพย์สินหนีนะครับซึ่งอันนี้พยายามแก้ไขแล้วก็พยายามให้กฎหมายเนี่ยเขาพูดตรงนี้อยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าอันนึงเนี่ยที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องมีการคุยกันหาเลยกันเรื่องของกฎหมายคือการปรับเพิ่มโทษเนาะครับผู้ปัจจุบันเนี่ยถ้าดูกฎหมายเนี่ยเวลาเราชนแล้วเกิดอุบัติเหตุคนมาขับไปชนเนี่ยเราทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยโทษมันยังเบามากนะครับก็คือมีการแค่จำคุกแค่เขาเรียกว่า3-10 ปีนะถ้าตายนะ3-10 ปีนะครับผมซึ่งถ้าดูจากหลายเคสตามข่าวเนี่ยคนที่ก่อเหตุก็พยายามจะเยียวยาเหยื่อเนาะพยายามจะจ่ายค่านู่นค่านี่นั่นพยายามจะขอโทษพยายามจะบวชจะแรงกลางเนี่ยสุดท้ายเนี่ยศาลก็จะรอลงอาญาก็คือลงมาอยู่ที่ประมาณเขาเรียกว่าต่ำ5 ปีนะครับผมพอต่ำ5 ปีพวกเนี้ยก็คือตอนลงอาญาคือหลุดคุกเลยพ้นโทษแต่ไม่ต้องจำคุกเลยนะครับก็ทำให้เคสคนที่เมาแล้วขับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่องทางเนี้ยในการจะหนึ่งคือพยายามจะลดเรียกว่าอะไรเยียวยาเหยื่อให้มากสุดเพื่อจะไม่ตัวเองติดคุกนะครับผมแล้วก็เรื่องของเงินเนี่ยบางครั้งก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของการติดตามคดีเนาะนะครับผมบางทีก็มีศาลก็สิ่งจริงแหละแต่ว่ามันยังไม่มีคนมีหน่วยงานที่ติดตามคดียึดทรัพย์ได้อย่างจริงจังนะครับผมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังต้องพยายามแก้ไขกันต่อไปครับ
1: ค่ะและอย่างบางคดีอย่างคดีของน้องที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเขาก็ก่อเหตุค่อนข้างรุนแรงเนาะเพราะว่าคนตายไปหนึ่งและหลังจากนั้นก็เป็นคนพิการแล้วก็ต้องตายอีกหนึ่งแต่ว่าได้รับโทษจำคุกเพียงแค่1 ปีการรับโทษตรงนี้นี่มันบ่งบอกอะไรบ้างคะว่าอุ้ยทำไมเบาจังคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าไม่เข้าใจเพราะจริงๆแล้วมันน่าจะหนักหนาสาหัสมากกว่านี้มันเกิดจากอะไรอะคะ
0: มันก็เกิดจากการที่เรามีความคิดว่าคือศาลท่านก็เข้าใจว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงนิสัยคุณได้เนาะนะครับผมด้วยความที่อาจจะติดคุกก็น่านานมากแต่มันก็อย่างว่าแหละคือคนที่ก่อเหตุคนนี้ส่วนใหญ่เป็นขาประจำเนาะขาจรขาที่แบบว่าไม่กลัวโทษไม่กลัวตลาอะไรกันซึ่งเราคิดว่าอย่างหนึ่งที่กฎหมายเราไม่มีคือมาตรการป้องปรามนะครับผมมาตรการป้องปรามหมายความว่าการทำให้กฎหมายเนี่ยมีความเข้มข้นเข้มแข็งแล้วทำให้คนกลัวที่กล้ากระทำผิดเนี่ยอันเนี้ยกฎหมายไทยเรายังไม่มีนะครับผมยังไม่มีนะครับซึ่งถ้าไปต่างประเทศเนี่ยถ้าอย่างเคสล่าสุดถ้าดูจากของเกาหลีเนาะนะครับผมมันก็มีเคสดาราเกาหลีที่เป็นไอดอลแล้วก็ชนไรเดอร์ครับเป่าขับชนไรเดอร์เสียชีวิตนะฮะขนาดเคสน่ะเขาเยียวยาเต็มที่เลยนะเขาติดคุกตั้ง8 ปีเลย8 ปีซึ่งประกาศว่าหมดอนาคตไปเลยฮะซึ่งเนี่ยการที่โทษสูงแบบเนี้ยทำให้คนเกาหลีหรือว่าประเทศเกาหลีถ้าเห็นอยู่นะแทบจะไม่มีคดีเมาขับเลยเพราะว่าเขากลัวโทษหนักมากนะครับแต่ถ้าคนไทยเนี่ยมันแค่ติดคุกอย่างมากก็10 ปีแล้วรอลงอาญาหรือ5 ปีแล้วก็พ้นโทษไปเนี่ยอันเนี้ยมันยังต่ำอยู่สำหรับการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดเมาแล้วขับนะครับผม
1: ค่ะที่อาจารย์บอกว่ามันมีคำว่าขาประจำด้วยมันยังไงคะ
0: ขาประจำก็จะเรียกว่าอะไรดีคือขาประจำเนี่ยก็พวกคนที่เขาเรียกว่า
1: ทำบ่อย
0: ซ้ำซากครับทำบ่อยซึ่งโอเคเราเข้าใจว่าเวลาเรากินเหล้าเนาะเราก็ขับรถไปเนี่ยครับบางทีเราเจอด่านตรวจเจออะไรเงี้ยมันก็เป็นความผิดครั้งแรกเนาะนะครับแต่ว่าโทษความผิดครั้งแรกเนี่ยบางทีมันก็ยังเบาอยู่เนาะโทษผิดครั้งแรกมันก็จะอยู่ที่ประมาณโทษ1 ปีเนาะจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับ 5,000 20,000 บาทครั้งแรกนะครับแต่น้อยมากแต่ส่วนใหญ่ครั้งแรกจริงศาลก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดจำคุกนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคือมีอยู่ที่พฤติการการขับหรือว่าการนิสัยในการเรียกว่าก่อคดีตอนนั้นอย่างเช่นถ้าคุณขับไปแล้วคุณมีปียาโวยวายหรือฝ่าด่านตำรวจอะไรเงี้ยก็เพิ่มโทษไปถึงหนึ่งจำคุกได้อันนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะมีคนติดคุกแต่ส่วนใหญ่ก็จะปรับนะครับผมแต่ว่าพอเรามีขาประจำอย่างเงี้ยพอเห็นว่าไม่ถูกจำคุกก็มาเมาขับเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งกฎหมายตอนนี้ก็แก้ไขแล้วนะครับผมแก้ไขเมื่อปี65เนี่ยว่าถ้าเรามีการเขาเรียกว่าซ้ำผิดซ้ำในรอบ2 ปีเนาะนะครับผมคนผิดซ้ำเมาขับ2 ปีเนี่ยมันก็จะเพิ่มโทษจำคุกไปเป็น2 ปีแล้วก็ปรับ50,000-100,000 บาทนะครับหรือพักใช้ใบอนุญาตเนี่ยไม่น้อยกว่า1 ปีแล้วก็ถอนใบขับขี่อะไรก็ได้นะฮะอันนี้เป็นโทษที่เบิ้ลมานะสำหรับคนที่มีประวัติเมาขับในรอบ2 ปีนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าทางสมุทรชาติเนี่ยตรวจสอบไหมตรวจสอบนะฮะตรวจสอบทุกเคสที่ส่งฟ้องคดีกับศาลนะครับผมถ้าเจอก็เพิ่มโทษไปก็จะมีคนจำคุกแล้วก็มีนะครับผมแต่ปัจจุบันซึ่งถ้าดูจากสถิติเนี่ยตอนนี้ก็จะเห็นพวกข่าวประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับผม
1: ค่ะ
0: ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูไปว่ามันจะมาจากปรับพฤติกรรมคนเมาได้หรือเปล่าครับ
1: อืมค่ะแหมนี่ติดใจคำว่า

0: าประจำค่ะอาจารย์คืออย่างในเรื่องของโทษที่เขาจะได้รับเนี่ยค่ะนอกเหนือจากโทษจำคุกแล้วก็ปรับแล้วเนี่ยนะคะในแง่ของการดำเนินชีวิตอย่างเช่นจะไปกู้เงินเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้อนอนซื้อนี่ตรงนี้นี่มันมีผลไปถึงตรงนั้นด้วยไหมคะเพื่อที่จะแบบป้องปรามให้รู้ว่าเฮ้ยคุณยังไม่ได้แบบว่าไปจัดการกับคนที่คุณทำร้ายหรือกับครอบครัวที่คุณจะต้องไปชดใช้เขาเลยนะอะไรแบบนี้ครับมีผลถึงขนาดนั้นไหมคะ
1: มีมากครับจริงๆจริงเรื่องโทษของกฎหมายเนี่ยผมว่ายังสู้โทษสังคมไม่ได้นะฮะโทษสังคมคือโทษที่สังคมลงโทษเน
0: า
1: ะผู้ที่กระทำผิดเมาแล้วขับหรือว่าไปพุ่งชนหรืออะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นเราเห็นเคสหลายเคสอย่างเคสล่าสุดของติ๊กชิโร่อย่างเงี้ยนะขออนุญาตเอ่ยชื่อเนา
0: ะ
1: ที่เห็นมีล่าสุดเนี่ยก็คือศาลก็ตัดสินให้เขาเรียกว่ารอจำคุกทันทีเลยนะก็คือผมจำผิดไม่นานมันหนึ่งปีแล้วไม่รอลงอาญานะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ไปสู้กันในศาลอุทธรณ์ไปแล้วแต่ว่าจะเห็นว่าพอสังคมเนี่ยเห็นเคสพวกเนี้ยเขาจะจับจ้องเลยนะฮะเขาจะจับดูตลอดเวลาดูว่าคุณได้ทำพฤติกรรมอะไรที่ได้มีการลดหย่อนโทษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอ่ะคุณถ้าเกิดคุณทำผิดเรื่องของมอเตอร์ขับรถชนคนตายเนี่ยคุณจะถูกเป็นเขาเรียกว่า
0: เหมือนกับไม่มีที่ให้ยืนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะต
1: ้
0: องคอยจับจ้อง
1: ไม่มีที่ใช่ฮะใช่ฮะก็คือตัวสังคมก็จะลงโทษไปโดยปริยายนะครับผมก็เขาเรียกอะไรอ่ะครอบครัวก็จะวุ่นวายหมดแล้วครับก็ต้องมานั่งหาเงินประกันหาอะไรถ้าอย่างในเคสที่โทษเนี่ยคือเด็กก็ต้องไปร้องเพลงเนาะไปเรียกว่าไปอะไรอ่ะไปขอเปิด
0: หมว
1: กเพื่อเงินมาเยียวยาใช่ฮะใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ทั้งปีก็จะเป็นตาบาปตลอดชีวิตต้องมานั่งอยู่ในวังวนของการศาลเนี่ยครับดูการลงโทษเนี่ยเนาะนะครับอีกส่วนหนึ่งคือมันจะเป็นคดีอาญาหมายความว่ามันถูกฝังอยู่ในระบบของตำรวจเนี่ยตลอด10 ปี
0: ค่ะ
1: นะครับหมายว่าคุณจะไปกู้แบงค์หรือว่าคุณจะไปอะไรต่างหรือสมัครราชการต่างเนี่ยก็ไม่ได้เพราะมันมีโทษตรงนี้อยู่ค่าอยู่ในระบบของตำรวจตลอดเวลานะครับหรือแม้กระทั่งสมัครงานเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าผู้ว่าจ้างคุณมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเนี่ยมีประวัติอาชญากรรมมีประวัติเมาขับเนี่ยเขาอาจจะไม่รับคุณก็ได้นะครับ
0: อันนี้
1: ก็เป็นสิ่งที่เห็นว่ามันชัดเจนแล้วถ้าคนที่มีประวัติเมาขับในระบบนะครับผม
0: อ๋อค่ะอันนี้ก็มันก็แหมติดใจกับคำว่าขาประจำนี่แหละค่ะคือถ้าเกิดว่ากับบางคนเนาะที่เขาไม่ได้เป็นขาประจำแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นอะไรบางอย่างที่อาจจะประมาทนิดเดียวแล้วก็ไปทำให้คนอื่นเขาเสียชีวิตแล้วก็ยอมรับผิดนู่นนี่นั่นไปก็อันนี้ก็ยังพอปรับได้แต่ประเภทขาประจำที่เอาอีกแล้วเลยนี่แหมอันนี้คนโดยทั่วไปก็จะรู้สึกแบบมันไม่ไหวเลยเนาะอาจารย์ค่ะแล้วคนที่เมาแล้วขับที่รอดชีวิตเนี่ยค่ะพอหลังสั่งเมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรไปมีบ้างไหมคะที่แบบเขารู้สึกผิดหรือว่าบาดแผลทางใจนี่มันส่งผลชีวิตของเขายังไงบ้างที่อาจารย์ได้เคยรับรู้มาค่ะ
1: มันจะมีอยู่กรณีหนึ่งเนาะอย่างยกตัวอย่างเนาะอย่างครูพุทธที่จังหวัดน่านนะครับครูพุทธจังหวัดน่านเนี่ยเคยเอาผู้ที่กระทำผิดเมาแล้วขับเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าไปอยู่กับคนที่เป็นเหยื่อเมาแล้วขับนะไปอยู่บ้านไปอยู่อะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งเขาได้เห็นแล้วว่าเนี่ยครูผู้ที่เป็นเหยื่อนอนติดเตียงเนี่ยต้องดูแลต้องปฏิบัติต้องอะไรเงี้ยมันทำให้เห็นว่าเขาแค่เมาหนึ่งคนเนี่ยหรือว่าเขาทำอะไรให้เกิดเหตุเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัวทั้งชีวิตต่างมากมายมหาศาลมากเลยครับมันทำให้เขารู้สึกแบบมันไม่ควรจะมาเมาแล้วขับแหละก็เลยมีการเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ค่อนข้างจะได้ผลดีเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็บอกว่าบางทีการที่เราไปปรับหรือว่าไปลงโทษทางกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าการที่เขาเห็นในเรื่องของชีวิตจริงผลกระทบจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เขาเปลี่ยน mindset เรื่องของผู้ที่อยากจะเมาแล้วขับได้นะครับผมนะฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะมาจะเห็นชัดในหลายกรณีก็จะมีการเปลี่ยนเหมือนกันนะหรือเอาเคสที่เห็นชัดๆก็อย่างเคสที่เสียเบนที่เคยชน
0: อ๋อค่ะจำได้ค่ะ
1: นั่นแหละเนาะนั่นแหละเขาชนปุ๊บเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเลิกเล่าเลย
0: เขารู้สึกผิดมาก
1: เขารู้สึกผิดมากคือถ้าคนที่ตระหนักอย่างเงี้ยครับเขาจะรู้สึกผิดแล้วก็จะพยายามแก้ไขสิ่งที่ถูกจะถามว่าเป็นตาบาปไหมก็เป็นตาบาปอย่างนั้นนะฮะทุกคนก็จะพูดว่าเป็นคนนี่แหละเคยฆ่าคนตายโดยเมาแล้วขับอะไรเงี้ยมันแก้ไม่หายหรอกครับผมนะ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ว่าประเภทคนที่ส่วนใหญ่แบบมักจะดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนไทยบางทีเราจะมีความรู้สึกบอกว่าดื่มนิดเดียว ไม่เป็นไรบ้านอยู่ใกล้ขับไหวหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเห็นเป็นเรื่องแบบขำๆอ่ะเหมือนอย่างพี่หมีเองนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือปกติอ่ะก็จะไปกับเพื่อนคนนี้ประจำแต่ทีนี้วันนั้นรู้ว่างานเนี้ยเป็นงานเฮฮามั่นใจว่าโอ้เขาคงดื่มหนักแน่เลยพี่หมีก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่ไปนะวันนี้จะขับรถไปเองเขาก็ยังขำๆอยู่เหมือนกันว่านั่นแน่กลัวคนเมาใช่ไหมเล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เราคุยกันขำๆนะคะแต่ขณะเดียวกันพี่หมีเองก็รู้สึกว่าเรายินดีขับรถไปคนเดียวดีกว่ามืดหน่อยแต่ไม่กล้าเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่ามันอาจจะออกแนวขำๆแต่บางทีถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นนี่มันก็ขำไม่ออกทำไมเราเนี่ยถึงประเมินตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงคะเมื่อดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเมื่อเมาอะค่ะ
1: ครับก็แอลกอฮอล์เนาะมันทำให้ขาดสตินะฮะอันนี้คือเป็นแบบพื้นฐานเบื้องต้นเนาะนะครับผมพอแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เนี่ยพอขาดสติปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นแอลกอฮอล์มันกระตุ้นสมองหลายส่วนมากนะครับทั้งส่วนตาส่วนกลางส่วนความจำทุกอย่างเลยนะครับแต่ส่วนหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็นส่วนกระตุ้นของความอะไรเขิมความกล้าบ้าบินครับแอลกอฮอล์จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เราเนี่ยมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างนี้งั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้เรื่องขับรถเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความที่มันความกล้าบ้าบินคนเมาเหล้าจะขับแบบรถแบบบางทีก็ซิ่งบางทีก็อะไรอะไร
0: อ่ะ
1: กลัวเลยฝ่าด่านตำรวจนะครับผมอันนี้ก็
0: เป็น
1: ค
0: น
1: เ
0: รื่อง
1: แอลกอฮอล
0: ์มากกว่าปกติ
1: ใช่มีความใช่ฮะแต่บางคนก็กินเหล้าแล้วก็ทำให้บางส่วนสมองคือหลับ
0: ใช่
1: หลับไปเลยดอกไปเลยเย็นนะครับแต่รู้ไหมว่าอุบัติเหตุของแอลกอฮอล์เนี่ยที่เกิดข้อมูลมันเนี่ยมันเกิดระยะใกล้บ้านนะฮะ
0: ใ
1: กล้ๆเนี่ยแหละฮะใช่ระยะ5กิโลนะฮะไม่ได้ไกลนะฮะคืออย่าลืมนะว่าคนเมาแอลกอฮอล์เนี่ยเขาขับไม่ได้ไกลมากหรอกครับออกจากร้านเนี่ยด้วยความที่ไม่ถึงระยะ5กิโลเนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะออกฤทธิ์แล้วเขาก็จะพุ่งชนนู่นพุ่งชนนั่นนะครับผมอย่างเคสล่าสุดที่เป็นเขาเรียกอะไรตรงหน่วยราชการนะที่ล่าสุดเนี่ยผมจำไม่ได้ละของหน่วยงานปปช.เคสล่าสุดเนี่ยก็ออกจากร้านระยะไม่เกิน1กิโลนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นเองแค่นั้นเองนะครับเพราะนั่นไอ้ใกล้ๆบ้านเนี่ยตัวดีเลยฮะตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับซึ่งเราไม่ค่อยถนัดกันหรอกนะครับออกจากหรือคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ผมก็จากคลาสิกนี่คือก็พุ่งชนลงข้างทางหน้าร้านเหล้าเลยแหละฮะไม่เกิดนั้นเลยนะครับผมเพราะนั่นไม่ได้แปลว่าใกล้ๆและแค่นี้เองจะรอดนะฮะใกล้ๆแค่นี้แหละตัวอันตรายสุดเลยฮะจากการเก็บข้อมูลมานะครับ
0: อันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าใกล้ๆนี่แหละใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานแป๊บเดียวนิดเดียวก็ถึงแล้วแล้ว ช่วงเวลาไหนที่อาจารย์เจอสถิติบ่อยมากที่สุดอะคะว่าเฮ้ยช่วงนี้แหละพวกคนเมาเนี่ยแหละต้องระวังคนเมาให้ดีช่วงกลางคืนช่วงเช้ามืดหรือว่าช่วงไหนคะที่คนปกติต้องระวังอะ
1: เป็นคำถามที่ดีแต่ว่าเป็นคำถามที่ผมก็สะเทือนใจเนาะเล็กน้อยคือ แต่การเก็บข้อมูลเนี่ยช่วงที่เกิดอุบัติเหตุมากสุดนะฮะก็คือช่วงตี 4 ถึง 7 โมงเช้า
0: โหฟังแล้วขนลุกเลยที่4ถึง7โมงเช้า
1: ฮะเป็นช่วงเวลาไหนฮะ
0: มันเป็นช่วงเวลาที่แบบขอโทษนะพระบิณฑบาตอ่ะ
1: ใช่ฮะพระบิณฑบาตเด็กออกเดินทาง
0: ใช่คนไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเด็กไปโรงเรียน
1: ครับออกไปวิ่งออกไปอะไรกัน
0: ใช่ๆๆ
1: ออกกําลังกายตอนเช้าคือคนรักสุขภาพคนที่มีเป็นสาวหลักของครอบครัวคนที่ทำด้วยความดีอะไรเงี้ยตักบาตรอะไรตอนเช้าเนี้ยกลายเป็นเหยื่อของคนเมาขับช่วงเช้าตลอดเวลาหลายเคสละครับผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าการทดลองขยายเวลาเพิ่มขึ้นเนาะตรงนี้ถ้าได้ยินข่าวนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้เรารัฐบาลเริ่มปลดล็อกการขายเหล้าช่วงบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นนะก็เป็นช่วงหนึ่งนะครับผมแต่ลืมว่าพอเวลาเราปลดล็อกบ่าย 2 5 โมงเย็นเนี่ยบางคนมันกินเหล้ายาวต่อเนื่องกินแบบกินมันสต็อปอาหารกินยาวเนี่ยบางเคสบางครั้งเนี่ยไปเกิดกองที่ช่วงหัวค่ำก็มีตอนนี้เริ่มมีแล้วฮะช่วงตั้งแต่6 โมงถึง 5 โมงเย็นถึงตอน2 ทุ่มเนี่ยรอบนึงเป็นช่วงไหนฮะ
0: โห
1: 5 โมงเย็นถึง2 ทุ่มช่วงเรากลับบ้านใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโอ้ค่ะ
1: แล้วจะจังหวะรอบนึงเนาะแล้วก็จะไปกองอีกทีนึงคือช่วงตี 5 ถึง
0: ช่วงกำลังออกจากบ้านเนาะไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับใช่เนี่ยกลายเป็นว่าจะเห็นเคสลักษณะเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโดยเฉพาะจริงถ้าเป็นอยู่ในช่วงของเทศกาลนะฮ
0: ะ
1: สงกรานต์ปีใหม่เนี่ยจะเห็นเลยว่าสถิติเนี่ยพุ่งสูงช่วงเวลาเนี่ย เห็นชัดมากเลยนะครับผม
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถามว่าเราต้องปกป้องเราป้องกันตัวเองได้ไหมเราป้องกันตัวเองไม่ได้หรอกครับบางทีเราเดินอยู่เนาะมันก็เข้ามาพุ่งชนเอาง่ายๆอะไรพวกเนี้ยเจ็บเมาขับนะเราก็เห็นแบบเคสที่คนเมาชนจักรยานลินทางคนเมาชน
0: พระ
1: บ้างนะอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นอยู่บ่อยครั้งในข่าวครับผม
0: ค่ะอย่างพี่หมีเองนะคะตอนเช้าเนี่ยเราก็จะไปวิ่งกับเพื่อนใช่ไหมคะบางทีเวลาที่ถึงทางแยกแล้วมีรถวิ่งมาเราก็ต้องคอยดูอยู่เหมือนกันนะมองหน้ากันว่าเฮ้ยต้องระวังนิดนึงนะไอ้คันนี้นี่บางทีมันอาจจะเป็นคนที่เมาแล้วขับแล้วแบบอาจจะทะลุไปเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยระวังเหมือนกันอ๋อก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆเนาะช่วงเช้ามืดเป็นเรื่องที
1: ่ต้
0: องระวัง
1: เกิดเหตุรถได้เลยบ่อยๆก็เป็นรถยนต์เนาะกลุ่มรถยนต์แล้วก็แบบมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยเกิดเหตุแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทรงตัวไม่อยู
0: ่อ๋อค่ะ
1: ลงเองซะเยอะครับผม
0: อุบัติเหตุจากเมาแล้วขับนี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นสุขภาพกันที่ป้องกันได้เพียงแค่ไม่ขับเมื่อดื่มหรือโอเคคุณจะดื่มก็ได้แต่ว่าอย่าปล่อยให้คนเมาขับรถเพราะความสนุกไม่กี่ชั่วโมงมันอาจจะแลกมาด้วยความเสียใจของหลายชีวิตนะคะและความรู้สึกผิดที่ไม่มีวันลบออกจากหัวใจได้ตลอดชีวิตเลยแหละวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ทัชวุฒิจัดบัณฑิตนะคะอาจารย์ต้นนักวิจัยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะที่มาร่วมแบ่งปันข้อคิดแล้วก็ข้อเตือนใจแล้วก็ข้อมูลนะคะที่ทำให้เราต้องจำเอาไว้เลยนะคะเพื่อที่จะใช้ในการดูแลเราแล้วก็กับครอบครัวนะคะบอกลูกบอกหลานเลยนะกับข้อมูลที่คุยกับจะต้นวันนี้นี่มันสำคัญมากๆเลยก็เล่าหมดแก้วเมาก็หายแต่ชีวิตที่เสียไปไม่มีวันกลับมานี่มันอะไรมันก็ช่วยไม่ได้นะคะก็อย่าให้ความมั่นใจชั่วคราวกลายเป็นตราบาปที่ต้องแบกไปทั้งชีวิตเลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ต้นมากๆนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ยินดีครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผม
2: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: เวลา 20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ เวลา 17:18 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลปงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-11 สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน50ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลงอ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบด้วยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่เพื่อส่งต่อพระราชปณิธานและสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านจำนวน8หมู่บ้านและ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพลังความร่วมมือของประชาชนในระดับชุมชนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างยั่งยืนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ยกระดับกู้ภัยไทยสู่สากล
4: พลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามพิธีการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MICIF และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ขององค์การสุนัขกู้ภัยสากลหรือ IRO โดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมซ้อมกล่าวว่าการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหา และกู้ภัยของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยตึกถล่มแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะมุ่งส่งเสริมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้แทนสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อยุคใหม่ชูบทบาทสื่อภาครัฐที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตและก้าวสู่ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI
5: นางทัศนียพรดวงแก้ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ให้การต้อนรับนายหลี่ซื่อหยางตัวแทนฝ่ายวางแผนและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนายหลี่ซินซื่อฝ่าย AI และ Data Center คณะสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานด้านสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและโซเชียลมีเดียในฐานะสื่อสาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลว่ามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยสัดส่วนรายการประกอบด้วยสาระความรู้และข่าวสารร้อยละ70และความบันเทิงร้อยละ30กรมประชาสัมพันธ์ยังคงครองใจประชาชนและเป็นช่องที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบขยายช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในงานเบื้องหลังทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบข่าวปลอมและการช่วยผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการสื่อสารสู่ระดับสากลผ่านทาง NBT World ที่นำเสนอข่าวสารภาคภาษาอังกฤษและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่96ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งแกร่งผ่านเครือข่ายกว่า100สถานีทั่วประเทศพร้อมสืบสารเอกลักษณ์และงานพระราชพิธีสำคัญของชาติสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะสำนักข่าวซินหัวในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแล้วยังมีกำหนดการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยณสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระบรมมหาราชวังสนามมวยราชดำเนินรวมถึงการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานตลาดน้ำและเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ตธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคน FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่

เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ถ้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ถ้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ถ้วน.com แม่ถ้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ถ้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ถ้วน

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรลุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการนำเข้าแรงงานจากประเทศศรีลังกาจะดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้วยแรงงานหรือ MOU และบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานโดยวางระบบให้ถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบได้เบื้องต้นเตรียมนำเข้าแรงงานศรีลังกาในระยะนำร่องประมาณ 10,000 คนเพื่อประเมินทักษะและความเหมาะสมกับงานโดยเฉพาะภาคก่อสร้างที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่มีความต้องการทั้งนี้ศรีลังกาถือเป็นตลาดแรงงานใหม่ประเทศแรกที่ไทยเปิดดำเนินการและกระทรวงแรงงานเตรียมพิจารณาความร่วมมือกับอีก 1-2 ประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและตลาดแรงงานไทยจบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าง
5: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้ว

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: างและวันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและคาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการนำเข้าแรงงานจากประเทศศรีลังกาจะดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้วยแรงงานหรือ MOU และบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานโดยวางระบบให้ถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบได้เบื้องต้นเตรียมนำเข้าแรงงานศรีลังกาในระยะนำร่องประมาณ 10,000 คนเพื่อประเมินทักษะและความเหมาะสมกับงานโดยเฉพาะภาคก่อสร้างที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่มีความต้องการทั้งนี้ศรีลังกาถือเป็นตลาดแรงงานใหม่ประเทศแรกที่ไทยเปิดดำเนินการและกระทรวงแรงงานเตรียมพิจารณาความร่วมมือกับอีก 1-2 ประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและตลาดแรงงานไทยจบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
4: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
5: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บๆในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
7: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทบ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวายายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: าถึงตอนที่18นะคะกับบทที่ชื่อว่าตัญญาค่ะล่องไพรน้อยอินทนนท์นะคะผีต้องเหลืองคนสุดท้ายคุณจิตเรนใกล้แล้วนะเนี่ย
1: ครับตัญญานี่ก็ลูกสาวของหน้าเผ่าขมับไฟตีกาย
0: ชื่อเพราะเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: พ่อชื่อตีกายลูกชื่อตัญญา
1: สวยซะด้วย
0: แล้วก็ตัญญานี่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยรู้เรื่องที่ตะเกิ้น
1: อ๋อไปปราบเส
0: ือมาช่วยกันปราบเสือใช่ไหมก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเผ่าล่ะศาสตราจารย์ฟิกก็เลยถามว่าเอ๊ะไปอยู่ที่ไหนมา
1: คุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ย
0: ไม่ได้เปิดมือถือไม่ได้เปิดไลน์ใช่ไหมนี่เอาล่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับตัญญาว่าตัญญานี่เป็นคนยังไงแล้วก็จะมีบทบาทแค่ไหนนะคะกับการกลับของศาสตราจารย์ฟิกซ์แล้วก็ภรรยาแต่ดูเหมือนว่าตัญญาจะมีความปลื้มศาสตราจารย์ฟิกซ์อยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เหมือนถ้าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเขาจะต้องเป็นคู่สมรสคู่มั่นกันแต่ว่าด้วยศาสตราจารย์ฟิกซ์เนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วก็เลยใจเย็นๆนะเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเมียฉันท้องแล้วด้วย
0: ตัญญาก็ไม่สนใจล่ะเพราะว่าโดยความเชื่อก็ไม่เป็นไรนี่มีแล้วก็
1: มีหลายคนได
0: ้เออตะเกิ้นยังบอกว่ามาเปลี่ยนเป็นศาสนาของตะเกิ้นไหมรับรองเลยว่าจะไม่มีปัญหาเลยแต่ศาสตราจารย์ฟรีก็บอกเออมันไม่ได้นะวันนี้เดี๋ยวเราก็มาติดตามความเป็นตัญญาก่อนกันละกันนะว่าสวยขนาดนี้จะโหดขนาดไหนหรือว่าจะร้ายขนาดไหนหรือว่าจะน่ารักขนาดไหนเอ๊ะจริงๆศาสตราจารย์ฟิกซ์นี่อายุก็น่าจะประมาณเท่าไหร
1: ่โอ้ก็
0: 40 50มั้ย
1: 40 50ได้แล้วครับ
0: ก็ประมาณพ่อแหละ
1: ถูก
0: ใช่มั้ย
1: ตัญญานี่ยังไม่
0: ตีกายอ่ะ
1: ตัญญายังไม่ข้าม20เลย
0: แหมตัญญาข้ามรุ่นเลยนะนี่พ่อหน้าเคราเอาล่ะถ้างั้นก็ไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามคำตอบของตัญญาว่าไปอยู่เสียที่ไหนถึงไม่รู้เรื่องที่ใครๆเขาก็รู้

0: หลังจากคำถามของศาสตราจารย์ฟิกซ์ตัญญาก็ตอบว่า
1: ข้าไปอยู่บนเขาโน่นพ่อหน้าเขาข้ากับเพื่อนๆขึ้นไปบนศาลกล่าวขอให้ผีปู่ย่าตายายคุ้มครองพวกเราจากเสือผีเหล่านั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อเล่าเรียกให้ฟังเหมือนกันแต่เห็นรูปร่างผีกองกอยนี่แล้วข้าไม่เชื
2: ่อก็ช่างเอ็งเถอะเฮ้ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยข้าไม่เคยบังคับให้ใครเชื่ออะไรความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนานไปมันรู้กันเอง
0: ตัญญาก้าวเข้ามาหากะเหรี่ยงชราอีกก้าวหนึ่งในขณะที่ตาเกิ้ลชำเลืองดูขวานเล่มใหญ่ที่หล่อนถืออยู่ในมือพลางถอยหลังอย่างพรั่นพรึงนางสาวขมุไฟมองเห็นดังนั้นก็หยุดเหวี่ยงขวานไปเสียทางหนึ่งยกมือเท้าใส่เอวตั้งกระทู้ถามตาเกิ้ล
1: นี่เจ้าผีกองกอยฆ่าเสือตายจีจีเหรอ
2: ข้าทำไมในเมื่อเองไม่เชื่อข้าเสือเหล่านั้นมันจะยากเย็นอะไรตายง่ายตายได้ข้าเนี่ยเคยฆ่าเสือที่ดุกว่านั้นมาตั้งมากมายแล้ว
1: มาไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้นางสาวขมูไฟก้าวเข้ามาหากะเหรี่ยงชราอีกในตาอันเป็นประกายวาววามจ้องหน้าตาเกิ้ลขมิงอย่างสนใจพวกขมุไฟเราพยายามเส้นไหว้ผีป่าบนบานผีปู่ย่าตายายเท่าไหร่มันก็ยังคงเข้ามากินวัวควายของเราหมดไปทีละตัวสองตัวถ้าผีกองกอยมีดีอะไรถึงทำให้มันตายได้ฮะ
2: ข้ามีของดีหรอข้ามีเวทมนต์คาถาเรียกเสือเข้ามาข้ามีปืนไฟปล่อยออกไปสว่างเหมือนฟ้าแลบเสียงดังเหมือนฟ้าไม่มีเสือตัวไหนจะทนอยู่ได
1: ้ข้าไม่เชื่อเว้นไว้แต่ข้าจะเห็นกับตา
0: หญิงสาวก็กลับไปสู่อารมณ์เดิมของหล่อนอีกศาสตราจารย์คาลฟิกซ์ได้ยินคำตอบของตัญญาก็หัวเราะ
2: เอาเถอะสักวันเราจะเห็นกับตาเพราะว่าเทวดาใช้คุณซากกับคณะมาปราบเสือช่วยพวกเจ้าเขาจะอยู่ที่นี่อีกนาน
0: ในขณะนั้นเองประตูห้องภายในเพิงเปิดออกช้าๆตีกายหัวหน้าขมุไฟเดินออกมายืนตระหง่านแล้วก็จ้องดูศาสตราจารย์คาลฟิกซ์และทุกคนโดยไม่เอาใจใส่ต่อลูกสาวของตนจนนิดเดียวครั้นแล้วตีกายก็เงยหน้าหัวเราะ
2: ข้าเห็นละพ่อนาคนว่าท่านพาคนพวกนี้มาแต่เช้าข้าเห็นด้วยว่าเขาไม่มีอะไรติดตัวมาเมื่อคืนข้าได้ยินเสียงฟ้าผ่าเปล่าเขามีอะไรจะแก่ตัวอ๋อเปล่าตีกายเราไม่ได้มาแก้ตัวแต่เรามาขอร้องให้ท่านส่งบริวารลงไปหามเสือสามตัวที่เราฆ่าตายเมื่อคืนขึ้นมาฮะท่านฆ่าเสือตายถึงสามตัวนายคืนเดียวเหรอ
0: ตีกายสายหน้าไปมาอย่างสงสัยหลังจากที่ศักดิ์ได้เอ่ยขึ้นศักดิ์ก็ยังคงยืนยันอีกว่า
2: ใช่แล้วเราจะฆ่ามันทำลายมันต่อไปจนกว่าจะไม่มีเสือรบกวนวัวควายของท่านเป็นความจริงอย่างนั้นตีกายเราบอกท่านแล้วว่าคนเหล่านี้เท ทวดาส่งมาช่วยท่านไม่ให้อดตายเขาจะช่วยปราบเสือผีเหล่านั้นให้หมดไปจนกว่ามันจะไม่เป็นภัยแก่วัวควายของท่านอีกต่อไปเป็นความจริงอย่างที
0: ่หัวหน้ากระหมูไฟจ้องหน้าศาสตราจารย์ฟิกซ์คำหมิง
2: พ่อหน้าเขาว่าเป็นความจริงอย่างนั้นดีละป้าเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นดีกัน
0: จากนั้นตีกายก็เดินออกมาที่ต้นไม้ใหญ่หน้าเพิงหยิบไม้ตีขึ้นเคาะเกราะใหญ่ซึ่งแขวนไว้ที่นั่นขั้นแรกเขาก็รัวทีๆต่อมาก็เป็นจังหวะช้าและเร็วต่างๆกันภายในอึดใจเดียวเท่านั้นพวกขมุไฟซึ่งเป็นบริวารทั้งหญิงและชายทั้งที่กำลังชะกันเด็กเล็กและเท่าชราต่างก็ทยอยออกจากที่พักออกมาชุมนุมกันอย่างเนืองแน่นตีกายหันไปร้องสั่งพวกชายชะกันกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหน้าสักเห็นสีหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความเศร้าสลดใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าซักถามอะไรภายในพริบตาเดียวชายชะกันกลุ่มนั้นก็หันกลับแล้วก็ลับหายไปตีกายหัวหน้าขมุไฟหันกลับมาทางศักดิ์อีกสีหน้าของเขายังเต็มไปด้วยกริยาท้าทาย
2: ป้าเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นดีกันว่าคนพวกนั้นเทวดาส่งมาช่วยหรือพวกผีดิบอย่างปู่ย่าตายายเรามาเข้าทรงบอกให้รู้ตัวล่วงหน้า
0: ตีกายเดินกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างบริวารทั้งหลายที่จับกลุ่มกันอยู่ภายในบริเวณหน้าเพิงพักประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าศักดิ์มองดูศักดิ์มองดูร้อยเอกเกรียงยุทธนาแล้วก็หันไปมองดูตะเกิ้นซึ่งตอนนี้นั่งยองๆอยู่ข้างกองไฟพรางถมน้ำลายลงกับพื้นดินตรงหน้าแก่คราวนี้ตะเกิ้นผงะห่างออกไปมองหน้าตีกายอย่างรำคาญพรางหันไปทางศาสตราจารย์ฟิกซ์อุทธรณ์ว่า
3: เฮ้ยเล่นอย่างนี้ตะเกิ้นไม่ชอบเลยดูมันมีเจตนาน
2: ั่นแสดงว่าตีกายชอบตะเกิ้นลงคนพวกนี้ถมน้ำลายลงตรงหน้าไข่ต่อไปก็จะเป็นเพื่อนกัน
3: โอ้ยนั่นกับถมใส่หน้าคงรักกันจนตายเลยละมั้ง
0: ตลอดเวลาสักสังเกตเห็นปัญญาเมียงมองมาที่โปรเฟสเซอร์ฟิกซ์ซึ่งอยู่ข้างหลังบิดาของหล่อนช้าช้านานๆก็หันไปเพ่งจับอยู่ที่ตะเกินอย่างพิศวงสงสัยอย่างสนใจแล้วก็เดินมาหยุดอยู่ข้างหลังตะเกินพรางปาบนศีรษะตะเกินด้วยเมล็ดผลไม้ป่าซึ่งหล่อนเคี้ยวอยู่ระหว่างฟันอันขาวสะอาดจากนั้นก็เดินกลับไปด้วยในตาอันเป็นประกายวาวด้วยผมที่ปล่อยยาวลงมาถึงสะโพกที่ผายพร้อมด้วยผ้าเตี่ยวผืนเล็กๆพันกายและพร้อมด้วยทรวงอกที่สล่างแต่ทุกครั้งที่หันไปแลดูหล่อนกระเหรี่ยงชราก็ได้แต่จะพึมพำอะไรอยู่ในลำคอของแก่แล้วก็ขบกรามจนนูนเป็นสันในที่สุดชายชะกันเหล่านั้นก็กลับมาพร้อมด้วยเสือทั้ง3ตัวสักเห็นตีกายยืดตัวตรงขณะที่ซากเสือทั้ง3ถูกวางลงตรงหน้าบรรดาขโมยไฟทั้งชายและหญิงแห่ห้อมล้อมเข้ามาดูอย่างใกล้ชิดเหมือนไม่เชื่อสายตาของตัวเองจนกระทั่งแน่ใจว่าเสือเหล่านั้นตายแน่ ทุกคนก็ร้องรำทำเพลงตามประเพณีและพิธีของตนด้วยความตื่นเต้นยินดีในขณะที่ทุกคนกำลังรื่นเริงอยู่นั่นเองตีกายก็แหวกฝูงคนเลี่ยงเข้ามาหาสัตว์เขายืนนิ่งพิจารณาดูทีละคนทีละคนแล้วก็พิจารณาอยู่นานแต่ครั้นแล้วตีกายก็หันไปหาศาสตราจารย์ฟิกซ
2: ์โอ้ทีนี้ตีกายเชื่อว่าขอพวกนี้เทวดาส่งมาช่วยตีกายปราบเสือเพื่อขมูฟายจะได้อยู่ต่อไปบอกมาเถอะพ่อนาคนว่าจะให้ตีกายทำอะไรเทวดาจะได้ช่วยพิทักษ์รักษาพวกขมูไฟให้ปลอดภัยต่อไป
0: เข้าฟิกซ์ยืดกายขึ้นสุดส่วนสูง6ฟุตของเขาจ้องต่อหัวหน้าขมูไฟด้วยในตาสีฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยประกายแรงกล้ายกมือขึ้นกอดอกก่อนที่จะตอบว่า
2: เราบอกท่านแต่เดิมแล้วตีกายว่าคืนกักกันตัวเราและแม่นาคขาไว้อันตรายจะมาถึงพวกขมูไฟเสื้อร้ายเหล่านั้นจะออกจากป่ามากินวัวควายท่านโดยไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหน
0: แม้ว่าอำนาจผีป่าและพูดพลายที่ตีกายเลี้ยงไว้ตลอดจนผีปู่ย่าตายายที่เส้นไหว้บูชาก็ไม่สามารถจะป้องกันได้เคราะห์ดีที่เทวดายังปราณีแก่บรรดาขมูไฟส่งคณะของสัตว์มาปราบเสือเหล่านั้นจนกว่าจะหมดไปคาวฟิสก็บอกให้ตีกายให้วัวให้ควายแก่คณะของสัตว์เท่าที่ต้องการเพื่อสังเวยเทวดาและเมื่อปราบเสือเสร็จแล้วจะต้องส่งสัตว์และคณะส่งโปรเฟสเซอร์คาวฟิสและแวนด้าออกไปให้พ้นจากบริเวณป่านี้เทวดาก็จะให้ความอารักขาแก่ตีกายและทุกคนแต่หากยังขืนกักขังไว้ฝืนคำสั่งเทวดาอันตรายก็จะมาถึงขมุไฟอีกโดยไม่มีใครรู้ว่าอันตรายนั้นจะเป็นรูปแบบไหนอาจจะเป็นน้ำท่วมฝนแล้งไฟป่าหรือโขลงช้างที่จะยกมาทำลายขมุไฟให้หมดไป
2: ท่านเข้าใจที่เราพูดหรือเปล่าตีกาย
0: สิ้นคำของศาสตราจารย์ฟิกซ์หัวหน้าขมุไฟลดตาต่ำก้มลงมองดูพื้นดินนิ่งอยู่ครู่หนึ่งในขณะนั้นสัตว์ก็อดคิดไม่ได้ว่าร่างของตีกายซึ่งสูงตระหง่านไม่แพ้ศาสตราจารย์คาวฟิกสั่นสะท้านเหมือนต้องลมหนาวเสียงของตีกายก็แหบห้าวในขณะที่เอ่ยขึ้นว่า
2: ข้าเข้าใจพ่อนาขนอำนาจผีป่าหรืออะไรก็ตามทำให้ข้ามืดมนมานานตามมองไม่เห็นอะไรหูไม่ได้ยินอะไรความคิดเหมือนอยู่ในโพรงไม้แต่บัดนี้เทวดาดลใจให้ข้าหูตาและใจสว่างแล้วข้าจะทำตามที่ท่านบอกทุกอย่างแต่เสือทั้งป่ามีตั้งหลายสิบมาตายเพียง5ตัวจะเรียกว่าหมดได้อย่างไร
0: พูดมาถึงตรงนี้ศาสตราจารย์คาวฟิกซ์ก็ถอนใจ
2: ข้อนั้นท่านไม่ต้องวิตกกังวลติกาย
4: คนเหล่านี้จะช่วยท่านปราบเสือต่อไปจนกว่าจะไม่มีเสือให้เขาปราบแล้วเราจึงจะจากไปว่าแต่ว่าท่านพร้อมแล้วหรือที่จะให้วัวควายเขาไปสังเวยเทวดาตามที่ต้องการ
0: ตีกายได้ฟังดังนั้นก็นิ่งอึ้งไปชั่วขณะครั้นแล้วก็ถอนใจ
2: ควายแต่ละตัววัวแต่ละคู่หมายถึงชีวิตของเราข้าบุฟัยในเวลานี้ที่มีเหลืออยู่ก็น้อยเต็มทีแทบจะไม่มีเลี้ยงกันไปถึงปีหน้าถ้าเราเอาไปเส้นเทวดาอีกบางทีจะไม่พอเลี้ยงชีวิตขมูไฟในปีนี
0: ้มาถึงตอนนี้ตะเกินก็อดรนทนไม่ได้จึงเอ่ยขึ้นมาว่า
5: แต่ปล่อยให้เสือรังควานต่อไปบางทีมันจะหมดในเดือนสองเดือนนะขอให้ท่านดูตีกายเพียงแต่วัวครึ่งตัวที่เหลือจากเสือกินเทวดายังให้เสือเรามาเป็นการแลกเปลี่ยนถึง3ตัวถ้าเป็นวัวเป็นทั้งตัวนะเราอาจจะได้มากกว่านั้นและบางทีท่านอาจจะได้วัวของท่านคืนด้วย
0: หัวหน้าขมูไฟได้ฟังตะเกินก็จ้องหน้ากระเรียงเชรานิ่งอยู่นานจากนั้นก็หันไปหาศาสตราจารย์คาวฟิกซ์อีกครั้ง
2: เป็นความจริงอย่างนั้นเหรอพ่อนาขนเป็นไปได้หรือว่าถ้าตีกายให้วัวไปนอกจากจะได้เสือแล้วยังได้วัวคืน
0: ศาสตราจารย์คาวฟิกซ์พยักหน้า
4: แน่ทีเดียวทำไมจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมันเป็นความประสงค์ของเทวดาที่ใช้คนเหล่านี้มา
0: ตีกายนิ่งคิดอยู่อีกนิดหนึ่งในที่สุดก็ถอนใจแล้วก็พึมพำ
2: เอ้ยถ้าอย่างนั้นก็เอาไปขอให้ได้เสือตัวร้ายขอให้ปราบมันให้หมดไปเพื่อที่พวกเราขมูฝ่ายทั้งหลายจะได้พ้นจากภัยของความอดตายคุกคามเท่านั้นจะให้วัวคืนมามากน้อยเท่าไหร่ไม่สำคัญ
4: ท่านคิดถูกตีกายถึงวัวจะถูกเสือกัดตายท่านก็ยังได้ซากคืนมาแต่ถ้าคืนปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้อีกต่อไปวัวจะถูกฆ่าตายทุกวันซากของมันไม่มีเหลือเสือก็ไม่ตายมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน
0: จากนั้นตีกายก็หันมาถามทางคณะของศักดิ์ว่าจะลงมือเมื่อไหร่ตะเกินร้อยเอกเรืองและศักดิ์ในขณะที่ศักดิ์ก็เป็นคนตอบว่า
2: วันนี้
4: และทันทีหลังจากกินอาหารเช้าเรา3คนต้องการวัว3ตัวพร้อมด้วยคนนำทาง3คนสำหรับจะได้ตรวจค้นทางเดินและแหล่งที่อยู่ของเสือเหล่านั้นถ้ามันชุมจริงและกล้าพอที่จะไม่ตื่นเสียงปืนของเราเมื่อคืนเข้าใจว่าช่วงเวลาไม่กี่วันการปราบมันก็คงจะเสร็จสิ้นลงได้
2: เราจะสั่งการให้มันเป็นไปตามท่านท่านจะได้วัวท่านจะได้คนตามความต้องการท่านพร้อมเมื่อใดวัวและคนเหล่านั้นจะคอยท่านอยู่แล้ว
0: เมื่อเป็นที่ตกลงกันได้เช่นนั้นแล้วทุกคนก็ชวนกันกลับมายังที่พักของศาสตราจารย์ฟิกซ์โดยมีแวนด้าและสีฟ้าช่วยกันจัดอาหารเตรียมไว้หลังจากกินอยู่อย่างอิ่มน้ำสำราญการเดินทางของทั้ง3คนก็เริ่มต้นขึ้นด้วยความประหลาดใจของทุกคน ทันใดที่โผล่ออกมาจากเพิงพักของศาสตราจารย์ฟิกซ์นั่นเองปรากฏว่าหนึ่งในจำนวน3คนที่ตีกายให้จูงโคมาคอยอยู่ก็คือปัญญา
4: เอาเจ้ามาทำไมปัญญาคนนำทางอีกคนไปไหน
0: ศาสตราจารย์ฟิกซ์ตั้งกระทู้ถามด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นตัญญาในขณะที่ตัญญาก็ตอบพรางยิงฟันขาว
6: คราวนี้แหละพ่อหน้าคนจะเป็นคนนำทางไปข้าอยากดูด้วยว่าตะแก่คนนี้จะฆ่าเสืออย่างไรฟังเล่าแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได
0: ้หล่อนชี้ไปที่ตะเกิ้น
4: แต่ที่กายพ่อของเจ้าล่ะ
6: พ่อข้าตามใจข้าต้องการอะไรพ่อไม่เคยขัดใจข้า
4: แต่ว่ามันเต็มไปด้วยอันตรายสำหรับคนที่ไม่เคยนะเจ้าจะทนหนาวได้อย่างไรจะทนอดนอนได้อย่างไรตลอดคืนเจ้าจะทำเสียงอะไรไม่ได้กลับไปอยู่กับพ่อเจ้าดีกว่า
6: ข้าจะไปเสียเหล่านี้รบกวนพวกเรามานานข้าอยากจะเห็นมันตาย
0: ตัญญาตอบอย่างหัวรั้นแม้ว่าทุกคนจะพยายามทัดทานหล่อนเพียงใดหญิงสาวผู้เกิดมาเป็นลูกป่าเป็นอิสระแก่ตัวทั้งกายและใจก็ไม่ยอมฟังท่าเดียวลงท้ายศาสตราจารย์ฟิกซ์ก็ต้องสั่นศีรษะ
4: ขอฝากด้วยตะเกิ้นช่วยระวังอย่าให้เขาเป็นอันตราย
3: เฮ้ยข้อนั้นตะเกิ้นรับรองได้แต่ว่าเฮ้ยใครจะรับรองถ้าตะเกินเป็นอะไรไปล่ะ
6: อย่ากลัวเลยตันยารู้จักป่ารู้จักเขาแถวนี้ดีกว่าใครๆเพราะท่องเที่ยวมาแต่เด็กๆถึงพวกผู้ชายก็สู้ไม่ได้ตันยารู้จักดีว่าที่ไหนมีถ้ำที่ไหนมีน้ำที่ไหนมีอะไรไม่มีใครรู้ดีกว่าตัญญาจากนั้นตัญญาก็หันไปลูบศีรษะตะเกิ้ลเหมือนคนเอ็นดูเด็กในขณะที่ตะเกิ้ลถึงกับถอนใจ
3: เฮ้ยข้าเนี่ยไม่ได้กลัวในข้อนั้นหรอก
6: งาตะแก่กลัวอะไร
3: ข้าเนี่ยกลัวเสือในใจของข้าเท่าๆกับกลัวเสือในหัวใจของเองนั่นแหละ
0: ศาสตราจารย์คาลเฟกซ์ได้ฟังคำตะเกิ้ลแล้วก็หันมามองดูศักดิ์เลิกคิ้วครั้นแล้วก็หัวเราะเสียงดังลั่น
4: นั่นแสดงว่าเมื่อคืนตะเกิ้ลแอบฟังเราคุยกัน
3: เปล่าเลยนายฝรั่งตะเกิ้ลน่ะไม่อาจละหลาบละล้วงถึงเพียงนั้นตะเกิ้ลนอนอยู่เฉยๆหูที่เตือนมันได้ยินเอง
4: เอาละเอาละฉันเข้าใจแต่ว่าจำไว้ตะเกิ้ลอย่าให้เกิดอะไรขึ้นโครงการทั้งหลายของเราจะเสียไป
3: ตะเกิ้ลจะจำไว้นายฝรั่ง
0: ต่อจากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางไปในท่ามกลางสายตาของพวกขโมยไฟที่ตอนนี้ออกมายืนดูอยู่หน้าปางที่พักของตนทุกสีหน้าเต็มไปด้วยความชะงนและแปลกประหลาดแต่ก็ไม่มีใครปริปากหรือแสดงกริยาอะไรออกมาอย่างในการต้อนรับวันแรกจนกระทั่งออกมาพ้นหมู่บ้านตามแผนการที่วางไว้นั้นทุกคนจะแยกย้ายกันไปตามทางเท้าที่เคยพบรอยเสือขึ้นลงระหว่างยอดเขากับท้องทุ่งข้างล่างผูกโคเป็นเหยื่อล่อไว้ตามทางเหล่านั้นตะ แต่ภายหลังที่ตัญญาพาสำรวจอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จกระทั่งสายอย่างมากที่จะได้ระแคะระคายถึงเจ้าสัตว์ร้ายเหล่านั้นก็เพียงแต่รอยเก่าๆด้วยเหตุนี้เองจึงเลยไปถึงที่ซึ่งโคตัวเมื่อวานถูกฆ่าตายแล้วก็ต่อไปถึงซอกเขาที่เคยนั่งซากที่เหลืออยู่ของมันเมื่อคืนกระเรียงเชราถึงกับอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นซากที่เหลือมิได้อยู่ที่และลักษณะเดิมของมันอย่างที่จากไปตะเกิลกรากจากชายเนินลงไปที่นั่นพิจารณาดูตามพื้นดินสักครู่แล้วก็เงยหน้าบอกสัก
7: มันเข้ากินอีกนายภายหลังที่พวกขมูไฟมาหามเอาซากเสือสามตัวไปแล้วรอยของมันยังใหม่ไม่ใช่รอยตัวที่ถูกยิงตายเอานี่ดูเถอะนายห้าตัวด้วยกันย่อมกว่าก็มีบางทีจะเป็นเสือแม่ลูกอ่อน
0: ถ้าในคืนก่อนสังหารเสียสามตัวและยังเข้ามากินเศษของซากที่เหลืออยู่อีกได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรว่าเสือเหล่านั้นไม่อดโซเหลือสติกำลังจนกระทั่งหมดความเกรงกลัวต่ออันตรายใดๆที่มันจะได้รับด้วยเหตุผลนี้เองทุกคนจึงตกลงใจว่าจะผูกโคตัวหนึ่งเป็นเหยื่อล่อไว้ที่นั่นพร้อมด้วยใครคนหนึ่งที่คอยนั่งประจำภายหลังที่ปรึกษาหารือกันร้อยเอกเรืองยุทธนาก็ขออาสานั่งซ้ำที่นี
4: ่ที่นี่เหมาะสมแล้วสำหรับผมเพราะไม่ต้องทำซุ้มหรือว่าทำห้างปีนป่ายให้มันลำบากขืนพลาดพลั้งตกลงอีกทีขาที่จวนจะหายอยู่แล้วคงจะได้กลับเข้าที่เก่าเท่านั้นเอง
0: เมื่อปล่อยร้อยเอกเรืองไว้ที่นั่นแล้วตัญญายังคงพาทุกคนเลียบเชิงเขาจนกระทั่งถึงบริเวณป่าซึ่งมีลำธารตื้นๆไหลผ่านอีกแห่งหนึ่งจากนั้นจึงได้หยุดแล้วก็ชี้ให้ดูรอยเท้าใหม่ๆของเสือซึ่งปรากฏเปรอะอยู่ทั้งสองฝั่งนี่ชุครั้งที่มากินเหยื่อแล้วมันจะมากินน้ำที่นี่นอกจากนั้นนะยังเป็นทางเดียวของมาระหว่างท้องทุ่งขึ้นไปสู่ยอดเขาถ้าจากนั้นมันยังมีทางด่านที่มาใช้เดินระหว่างเนินเขาลูกนี้กับป้าใหญ่ที่มันใช้เป็นที่หลบซ่อนในตอนกลางวันถ้ามันยังอาศัยหากินในช่วงนี้มันจะต้องลงมาจากทางเส้นนั้น
4: งั้นฉันจะประจำลำธารสายนี้เองตะเกิ้นแกกับตัญญาประจำด่านเส้นนู้นนะ
7: ไอ้นั่งเหยื่อคอยเสือสองคนเนี่ยนอกจากกับยายแล้วตะเกิ้นยังไม่เคยนั่งกับใครเลยเฮ้ยมันชักจะสังหรณ์ในใจชอบกลนายว่าจะไม่ได้ความอ่ะลองพยายามดูก่อนถ้าไม่เป็นการถึงค่อยแก้ไขต่อไปไหนๆตัญญาเขาก็มาละจะปฏิเสธเสียกระไรได้ตะเกิ้นจะทำตามนายสั่งถ้าล้มเหลวอย่างไรนายเป็นพยานด้วยก็แล้วกันว่าตะเกิ้นเนี่ยบอกแล้ว
0: ตะเกิ้นพูดได้เท่านั้นตะเกิ้นกับตัญญาก็จูงโคเดินทางต่อไปอีกไม่ช้าไม่นานก็หายลับไปในป่าซึ่งปกคลุมด้วยลำธารสายนั้นเมื่ออยู่แต่ลำพังกับขมุไฟที่มากับศักดิ์ทุกคนเลือกบริเวณตรงที่มีต้นไทรย้อยแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมลงไปในลำธารศักดิ์สั่งให้ผูกโคตัวนั้นไว้ริมทาง ซึ่งห่างออกไปประมาณ20ก้าวพอที่สัตว์จะมองเห็นถนัดจากข้าคบซึ่งจะได้อาศัยเป็นที่นั่งตลอดคืนครั้นแล้วสัตว์ก็ไล่ให้เจ้าขโมยไฟคนนั้นรีบเดินทางกลับบ้านไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าขโมยไฟคนนั้นจะไม่รีบตะลีตะลานปฏิบัติตามด้วยความยินดีขณะนั้นเวลาเพิ่งจะเที่ยงวันฉะนั้นในกรณีปกติธรรมดาที่คนเราจะไปนั่งเหยื่อดักยิงเสือด้วยความหวังในความสำเร็จอย่างหนึ่งอย่างใดได้แต่นี่มิใช่กรณีปกติความชัดเจนที่สักได้รับในคืนก่อนเล่าก็พิสูจน์ยืนยันอยู่แล้วว่าอะไรๆอาจเกิดขึ้นได้ในเมื่อตกอยู่ท่ามกลางฝูงเสือหิวด้วยเหตุนี้เองสักจึงพยายามสงบสติอารมณ์อยู่ในความเงียบทั้งหูและตาก็คอยสดับตรับฟังเสียงแล้วก็สอดส่องดูความเคลื่อนไหวต่างๆรอบกายอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นจนราวชั่วโมงเศษๆต่อมาจึงได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นนัดหนึ่งทางทิศที่ร้อยเอกเรืองนั่งอยู่ในซอกเขาเว้นระยะเราอึดใจเศษๆเสียงนั้นก็ลั่นขึ้นอีกนัดหนึ่งแล้วต่อมาก็อีกนัดหนึ่งซึ่งแสดงว่านัดแรกคงถูกที่ไม่สำคัญนักเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องซ้ำจากนั้นต่อมาอีกประมาณ2ชั่วโมงเมื่อตกบ่ายพระอาทิตย์เริ่มคล้อยลงไปเหนือไหล่เขาตรงหน้าเสียงปืนจึงดังมาจากบริเวณป่าทางทิศที่ตะเกิ้ลและตัญญาหายไปเจ้าลายเข้าแล้วทั้งสองทางนอกจากด้านที่ศักดิ์นั่งอยู่เท่านั้นไม่เป็นการประหลาดที่ตลอดระยะเวลา2ชั่วโมงเต็มซึ่งสักนั่งอยู่เงียบๆบนข้าคบล่างของไส้ต้นนั้นไม่ปรากฏวี่แววของเสือร้ายแต่ประการใดแม้ว่ามันจะทิ้งรอยเท้าไว้ใหม่ๆเกลื่อนไปหมดทั้งสองฝั่งลำธารสักเองเคยนั่งซากนานกว่านั้นนานนับเป็นคืนๆวันๆโดยมิได้ผลแต่ประการใดแต่ข้าคบไม้แม้ว่ามันจะเป็นข้าคบต้นใสมิใช่พื้นห้องซึ่งขัดขึ้นสำหรับนั่งสบายฉะนั้นหลังจาก3ชั่วโมงล่วงไปและความเคร่งเครียดสนใจเริ่มจะลดลงผลของการนั่งจำเจอยู่ในที่และเกือบจะท่าเดียวโดยปราศจากการเปลี่ยนอิริยาบถก็เริ่มแสดงออกมาในรูปของการเป็นเหน็บของการชาและปวดเมื่อยสักทรมานทั้งกายและใจเสียงน้ำที่ไหลเซาะเป็นจังหวะอยู่ในลำธารข้างล่างอย่างสม่ำเสมอก็ชวนให้ง่วงนอนจวนๆที่จะแข็งใจทนหนังตาซึ่งจะหลับมิหลับแหลบเสียให้ได้อยู่นั่นเองก็พอดีได้ยินเสียงกระรอกร้องทักอะไรมาแต่ไกล
8: เองข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นนั่งตัวตรงสว่างทั้งหูตาและสมองเพราะมันเป็นสัญญาณว่าไม่อะไรก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งแปลกปลอมมาข้าพเจ้ากวาดสายตาไปตามสองฟากลำธารซึ่งค่อนข้างโล่งเตียนและร่มครึ้มก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรเคลื่อนไหวนอกจากเงาของกิ่งไม้และเถาวัลย์ซึ่งกวัดไกวอยู่เหนือพื้นน้ำข้างล่างโคตัวนั้นหยุดเคี้ยวเอื้องและหันไปมองเชิงเขาซ้ายมือซึ่งปกคลุมไปด้วยพุ่มมะกล่ำสลับกับป่าพรองเสียงกระรอกโด่งตัวนั้นร้องกระชั้นทีข้าพเจ้าค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถหันไปทางทิศที่โคตัวนั้นจับตากระสับกระส่ายอยู่ราวกับสงสัยอะไร ก็ไม่เห็นอะไรเคลื่อนไหวไม่แลเห็นอะไรแปลกประหลาดหรือผิดปกติจนกระทั่งได้ยินเสียงพรึดจากโคอีกครั้งเห็นมันพยายามรั้งเชือกที่ผูกด้วยความพยายามจะสลัดให้ขาดนั่นเองสายตาข้าพเจ้าจึงแลเห็นวี่แววของเจ้าลายพาดกรตัวนั้นเป็นครั้งแรกเบื้องต้นคิดว่ามันเป็นท่อนไม้ขนาดเท่าข้อมือซึ่งถูกอะไรเคลื่อนไหวแต่เมื่อสายตาผ่านไปอีกครั้งเห็นสีเหลืองฟางสลับดำถนัดจึงได้แน่ใจว่าเป็นหางของมันซึ่งโผล่ออกมาจากหลังพุ่มไม้หนาทึบ

0: เลยครับ
1: พอกำลังจะเบื่ออยู่นั่นเอง
0: กำลังจะง่วงแล้วเฮ้ยหาวแล้ว
1: จัดให้เลยนะคะ
0: มาอย่างตื่นเต้นเลยนะครับ
1: โอ้โหมันก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการพิสูจน์ทักษะของพรานเหมือนกันเนาะเพราะว่าในการนั่งนี่มันก็ยากอยู่เหมือนกัน
0: มันนิ่งๆ
1: ต้องนิ่งๆอ่ะต้องไม่เปลี่ยนท่าต้องพยายามแบบนิ่งๆเนียน
0: ๆให้กลืนไปกับป่า
1: แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้อยู่เหนือวิสัยความอดทนของสัตว์นะคะ
0: ครับ
1: เจ้าลายมาแล้วค่ะและหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตอนต่อไปนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าในช่วงนี้สีฟ้า

0: อีกเรื่อง
1: นี
0: ่หายไปไหนตอนนี้
1: ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีอีก2บทเพื่อที่จะสรุปเรื่องราวของเธอนะครับเพราะว่าตอนต่อไปเนี่ยชื่อบทว่าเสือในใจของร้อยเอกเรือง
0: มาละรู้สึกว่าครูมาลัยชูพินิจนี่จะชื่อชอบสำนวนนี้นะ
1: เสือในใจ
0: นะเป็นการเปรียบเทียบได้เห็นชัดมากเลยเสือในใจของผู้ชายทั้งฝรั่งทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งทุกชนเผ่าทั้งขมุไฟแล้วก็กะเหรี่ยงอย่างตะเกินด้วยคนนี้มีเสือในใจนี
1: ้
0: อยู่ในสต็อกนี่เยอะมาก
1: เดต้องแบ่งเสือไปให้หลายคน
0: ตอนต่อไปนะคะก็คงจะได้ซีนแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะสีฟ้าซึ่งอยู่เงียบมานานเลยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะนี่คือผีต้องเลี้ยงคนสุดท้ายล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์นะคะ
1: ยังไงติดตามตอนต่อไปของผีต้องเหลืองคนสุดท้ายได้นะครับทางห้องสมุดหลังใหม่เว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการนำเข้าแรงงานจากประเทศศรีลังกาจะดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้วยแรงงานหรือ MOU และบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานโดยวางระบบให้ถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบได้เบื้องต้นเตรียมนำเข้าแรงงานศรีลังกาในระยะนำร่องประมาณ 10,000 คนเพื่อประเมินทักษะและความเหมาะสมกับงานโดยเฉพาะภาคก่อสร้างที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่มีความต้องการทั้งนี้ศรีลังกาถือเป็นตลาดแรงงานใหม่ประเทศแรกที่ไทยเปิดดำเนินการและกระทรวงแรงงานเตรียมพิจารณาความร่วมมือกับอีก 1-2 ประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและตลาดแรงงานไทยจบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD DolphinBYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maetuan.com นะครับ MAETHUAN หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

เก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ดีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. Yes, oh, now I mean.
5: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
3: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยแท้ครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล SSH

0: เติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมอขอก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั้ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอมไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: สำหรับตอนนี้ก็ยังขอปรารภเรื่องอุปกรรมของพระมหาสาวกแต่ว่าจะต้องขอย้อนต้นสักนิดหน่อยด้วยเรื่องนี้เว้นกันมานานไม่ได้เอาเรื่องนี้มาปรารภกันสิ้นนานก็รู้สึกว่าจะเผลอๆไปในตอนก่อนก็ได้ปรารภถึงบรรดาท่านสองสหายคือพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรปรารถนาจะออกบวชคือต้องการความพ้นจากความเกิดตอนนี้ก็ขอเริ่มต้นนิดหนึ่งแม้กล่าวว่าในสมัยนั้นท่านสัญชัยปริภาชกอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์และก็มีบุตรปริภาชกเป็นบริวารมากเป็นสำนักใหญ่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทั้งสองที่ได้ตกลงกันว่าเราจะบวชในสำนักของท่านสัญชัยนั้นต่างก็ส่งมานพ500ไปด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงเอาเสลี่ยงและรถไปเถิดแล้วก็พร้อมไปด้วยมานพอีก500เข้าบวชในสำนักของสัญชัยปริภาชกตอนนี้ก็ต้องขออธิบายสักนิดหนึ่งคือว่าสำหรับท่านโมคคัลลาและพระสารีบุตรนี้ความจริงมีบริวารกันคนละ500คน ถ้าเมื่อตัดสินใจว่าจะแสวงหาโมกขธรรมจึงได้แบ่งบริวารคนละครึ่งคือคนละ250ให้กลับบ้านเอาเสลี่ยงและรถกลับสำหรับบริวารอีกคนละครึ่งคือคนละ250เพื่อไป500เดียกันเข้าไปบวชในสำนักของท่านสัญชัยปริภาชกท่านกล่าวว่าจำเดิมแต่ท่านทั้งสองเข้ามาบวชแล้วท่านสัญชัยก็มีความเลิศประดิลาบทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านโมคคัลลาและพระสารีบุตรเป็นลูกของมหาเศรษฐี ในเมื่อลูกก็มหาเศรษฐีมาบวชแต่มหาเศรษฐีที่ก็ต้องมาบรรดาญาติเพื่อนพี่น้องทั้งหลายก็มาในสำนักนั้นลาภสักการะมันก็เกิดท่านสัญชัยก็กลายเป็นผู้เลิศทั้งลาภทั้งยศเหลือเฟือที่จะพึงใช้แต่ว่าท่านทั้งหลายจงจำไว้ให้ดีเมื่อลาภจ้องฆ่าคนโง่ลาภและยศที่ฆ่าคนโง่คนที่เมาได้ลาภและยศทั้งสองรายการนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าคนโง่เพราะลาภและยศทั้งสองรายการเป็นโลกธรรมน้อมนำให้เราติดผู้ติดอยู่เข้าถึงความทุกข์จะหาความสุขมิได้เพราะลาภและยศทั้งสองรายการนี้ไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนลาภมันเกิดขึ้นมาได้มันก็เสื่อมได้ยศเขาแต่งตั้งให้เราได้มันก็เสื่อมได้ที่เราต้องมาลำบากกันอยู่ในด้วยการเกิดแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยชาติก่อนๆเราติดอยู่ในลาภในยศถ้าว่าเราตัดลาภตัดยศฉันได้แล้วก็เข้าถึงผู้ความเป็นผู้ประเสริฐนั่นคือตัดโลกธรรมความชั่วไปได้สองอย่างฟังกันต่อไปท่านทั้งสองเรียนในลัทธิของท่านสัญชัยปริภาชกเพียง 2-3 วันก็จบเพราะว่าท่านมีปัญญามากเมื่อจบแล้วก็ใคร่ครวญดูว่าวิชาของอาจารย์เรามีเท่านี้หรือยังได้ถามท่านอาจารย์ว่าลัทธิที่ท่านรู้น่ะมีเพียงเท่านี้หรือครับสิ่งอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้มีไหมเมื่อได้ฟังท่านสัญชัยบอกว่าความรู้ในสำนักนี้นะมีเพียงเท่านี้แต่เธอทั้งสองก็เรียนจบหมดแล้วท่านทั้งสองยื่นมาพากันคิดว่า เมื่อสำนักนี้มีความรู้เพียงเท่านี้และความรู้ที่เราได้มานี้ก็ไม่ใช่เป็นวิสัยของโมกขธรรมคือไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องพ้นยังเป็นธรรมที่เกี่ยวน่องเนื่องไปด้วยลาภและยศเสริญสุขถ้าหากว่าเราจะหลงไหลใฝ่ฝันในธรรมเพียงแค่นี้เราก็ไม่มีการพ้นทุกข์เมื่อเป็นอย่างนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของอาจารย์ผู้นี้ย่อมไม่มีประโยชน์นี่คนที่มีปัญญาในท่านคิดกันอย่างนี้นะแต่ความจริงถ้าเราใช้ปัญญากันสักอย่างเดียวมันก็หาทางพ้นทุกข์ได้ง่ายคนที่ไม่มีปัญญาใครเขาว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นซื้อสัญญาเป็นสำคัญอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการขาดทุนในการเกิดต่อมาท่านจึงปรึกษากันว่าเราทั้งสองออกเที่ยวเพื่อแสวงหาโมกขธรรมให้ได้ดีกว่าคำว่าโมกขธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายเพราะว่าท่านต้องสอนนี่ก่อนจะมาปรารภความตายเป็นของสำคัญคิดต่อไปว่าโมกขธรรมนั้นเราไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากในสำนักของท่านผู้นี้และท่านมีต่อไปว่าชมพูทวีปที่กว้างใหญ่ไพศาลมากถ้าเราเที่ยวไปยังในสถานที่ต่างๆทั่วราชธานีก็คงจะได้อาจารย์ผู้แสดงโมกขธรรมสักคนหนึ่งเป็นแน่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใครเขาพูดว่าดีที่ไหนท่านก็ไปที่นั่นเขากล่าวว่าสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตมีอยู่ที่ไหนท่านทั้งสองก็ไปที่นั่นทำสากัจฉาคือคุยกันสั่งสนทนาหารืออาศัยการศึกษาเป็นสำคัญปัญหาที่ท่านสองเข้าไปถึงนั้นก็ไปถามท่านอาจารย์เหล่าอื่นๆอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้เป็นอนุว่าท่านแสวงหาโมกขธรรมจากอาจารย์ทุกสำนักไม่ได้แต่ว่าทั้งสองท่านก็ยังไม่ละความพยายามหาคนที่แก้ปัญหานั้นให้ได้พยายามสอบสวนไปทั่วชมพูทวีปคำว่าชมพูทวีปก็เป็นดินแดนของอินเดียเป็นจุดที่เขานิยมเล่นจิตวิทยากันคือฝึกสมาธิเมื่อกลับมายังที่อยู่ของตนจึงได้ทำกติกากันว่าเราหาคนสอนวิชาเข้าถึงโมกขธรรมให้แก่เราไม่ได้แต่ด้วยว่าตอนนี้ไปเราทั้งสองคนถ้าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเราทั้งสองจะต้องบอกซึ่งกันและกันนี่เป็นสัญญาเดิมที่ท่านให้กันไว้เมื่อท่านทั้งสองทำกติกาสัญญากันอยู่อย่างนั้นปรากฏเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาก็ทรงเสด็จถึงกรุงราชคฤห์พอดีทรงรับพระเวรุวันมหาวิหารเป็นที่ประทับอยู่จากพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ในเวลานั้นท่านพระอัสสัชชิเป็นพระอรหันต์ในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าและก็เวลานั้นมีพระอรหันต์รวมด้วยกัน61องค์ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วท่านได้บรรลุอรหัตผลแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงส่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นไปประกาศธรรมให้คนเข้าใจในคุณพระรัตนตรัยด้วยการดำรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนเป็นอันมากแล้วก็บรรดาท่านพระอัสสัชชิเมื่อประกาศศาสนาก็กลับไปยังกรุงราชคฤห์ ในวันรุ่งขึ้นท่านถือบาตรจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตแต่เช้าตรู่ลำดับนั้นท่านอุปติสสะปริภาชกหรือที่เราเรียกกันว่าพระสารีบุตรเมื่อทำภารกิจคือฉันข้าวตอนเช้าแล้วก็เข้าไปยังอารามของปริภาชกยังไม่ทันจะถึงพบพระมหาเถระจึงคิดว่านักบวชเช่นนี้เรายังไม่เคยพบเลยก็แต่งตัวแบบนี้ยังไม่เคยพบภิกษุรูปนี้ควรจะเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้ที่เป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นผู้บรรลุอรหัตมรรคในโลกเพราะว่าดูจริยาการเดินไปเดินมาแกงคู่ซ้ายคู่แข้งกาแกว่งซ้ายแกว่งแข้งขวาการทอดจักษุและดูน่ารักน่าชมมีการสงบเสงี่ยมมีการสงบเป็นอย่างดีเจ้าพึงตอบไปว่าฉะไหนหนอเราจึงได้จะมีโอกาสเข้าไปหาภิกษุรูปนี้เมื่อท่านคิดอย่างนั้นแล้วจึงได้เข้าไปถามว่าท่านผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสดาคือเป็นคำว่าศาสดาแปลว่าครูใครเป็นศาสดาสอนท่านหรือว่าท่านชอบใจในธรรมะของใครตามพระบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าลำดับนั้นความปริวิตกนี้ได้มีแก่เขาว่าในการนี้ไม่ใช่การที่จะถามปัญหาภิกษุรูปนั้นความจริงในตอนก่อนเขาคิดนะคิดว่าจะถามปัญหาเพราะว่าภิกษุรูปนี้กำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านเพื่อบิณฑบาตถ้าอะไรก็ดีเมื่อเราแสวงหาโมกขธรรมที่คุณผู้ต้องการรู้แล้วควรจะติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังเมื่อท่านติดตามเข้าไปเห็นพระมหาเถระบิณฑบาตแล้วไปสู่โอกาสแห่งใดแห่งหนึ่งหมายความว่าไปสู่ที่ว่างแล้วก็ทราบความที่พระเถระนั้นประสงค์จะพึงนั่งจึงได้จัดตังของปริภาชกสำหรับถวายสำหรับตนถวายนี่ดูบรรยายของท่านดีนะฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าสำหรับคนดีเนี่ยก็ทำกันแบบนี้แล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่สัญญาอย่างเดียวเป็นชื่อว่าถ้าเราต้องการแสวงหาโมกขธรรมทำเป็นเครื่องพ้นถ้าเราไม่เข้าใจในสำนักใดเราก็ไปสำนักส่วนใดส่วนหนึ่งแต่การฟังต้องใช้ปัญญาคุยกันต่อไปในเวลาที่ท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ฟังให้ดีนะท่านพระสารีบุตรจัดตังให้พระอัสสชินั่งแล้วก็รอทั้งเวลาฉันเสร็จนี่ฟังบรรยายนี่ดีความจริงนี่เรามักจะพบกันเสมอๆคนที่จะมาหาพระก็ถือเอาแต่ใจของตนเป็นสำคัญถือว่ารีบบ้างธุระบ้างด่วนบ้างเขาถือว่าพระเป็นคนรับใช้ของเขาคนประเภทนี้ไปหาพระคราวไรก็ชื่อว่าเขาก็หานรกใส่ตัวเขาคราวนั้นสำหรับคนดีต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตรเป็นสำคัญในเมื่อเวลาคุยต่อไปเวลาที่ท่านฉันเสร็จแล้วก็ได้ถวายน้ำในคนโทของตนแก่พระเถระครั้นทำอาจาริยวัตรคำว่าอาจาริยวัตรปฏิบัติในอาจารย์เองอย่างนั้นแล้วจึงได้ทำปฏิสันถานอย่างจับใจกับพระเถระคำว่าปฏิสันถานก็คือพูดด้วยวาจาอ่อนน้อมแสดงถึงความเคารพซึ่งฉันเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วจึงได้เรียนถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านคือร่างกายของท่านนี่ผ่องใสนัก ผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสดาสอนท่านหรือท่านไว้ชอบใจธรรมของใครพระเถระคือพระสัชชิคิดว่าที่ท่านเป็นอรหันต์ท่านก็ฉลาดถ้าไม่โง่หนักดานเหมือนกับคนบางคนท่านนั้นหลายเห็นว่าบางทีคนบางคนนี่ก็มาหาผมนี่เขามาเป็นนายผมบ้างเป็นพ่อผมบ้างมาถึงเขาก็จะเอาแต่ธุระของเขาคนประเภทนี้มาพบพระเมื่อไรลงนั้นสำหรับพระสัทธนาสัชชิก็มาดำริว่าเพราะท่านฉลาดธรรมดาว่าปริพาชนี้ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความทำลึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริพาชกเมื่อแสดงความที่ตนเป็นผู้บวชใหม่จึงกล่าวว่าผู้มีอายุเราเป็นผู้ใหม่บวชในศาสนานี้ไม่นานเพิ่งจะมาสู่สำนักพระธรรมวินัยนี้เราจะไม่สามารถที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารก่อนนี่ดูความฉลาดของท่านท่านปริพาชกเรียนว่าข้าพระเจ้าชิวปฏิสะขอพระผู้เป็นเจ้ากล่าวตามสามารถเถิดขอรับจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามข้อนั้นเป็นภาระของข้าพระเจ้าเพื่อจะแทงตลอดโดยใน100บ้าง 1,000 บ้างเมื่อท่านปรารภคือกล่าวกับพระสัชชิอย่างนี้แล้วจึงได้ตรัสกล่าวว่าแม้คุณเจ้าจะกล่าวมากหรือน้อยก็ตามขอพระคุณเจ้าจงกล่าวเถิดจงบอกแก่ข้าพเจ้าแต่ใจความเท่านั้นข้าพเจ้าต้องการเพียงใจความจะต้องการทำพยัญชนะให้มากไปเพื่อประโยชน์อะไรฟังแล้วก็จำนะครับเรื่องมัญญาตของพระสารีบุตรนี่กับจริยาของพระอสชิจำแล้วก็พึงประพฤติปฏิบัติตามความดีที่เราศึกษาควรนำไปใช้อย่านำทางอย่านำความเลวที่มันเป็นภัยสำหรับตนมาใช้เมื่อท่านพระสารีบุตรเรียนอย่างนั้นแล้วพระมหาเถระจึงกล่าวว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดงเกิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและเหตุแห่งความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ธรรมที่กล่าวโดยย่อนี้เพิ่งทราบว่าเป็นอริยสัจแต่ว่าท่านกล่าวย่อจริงๆโดยอัดเพื่อให้ปริพายโชคคือพระสารีบุตรคิดเอาเองเมื่อพระสารีบุตรได้ฟังเพียงสองบทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลตอนนี้พวกเราก็ต้องคิด ทำไมยังคิดต้องฟังธรรมนิดเดียวทำไมยังได้พระโสดาปัตติผลเพราะว่าท่านฟังแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาไปด้วยไม่ใช่ฟังสักแต่เพียงว่าฟังแล้วท่านบอกว่าเมื่อบรรลุพระโสดาปัตติผลถึงพร้อมพระในพันหนึ่งคือปัญญามากมีความฉลาดพิจารณาได้รอบคอบแต่ฉันเรียกว่าในอริยสัจทั้งหมดครอบงามจิตพระเถระยังสองบทนอกนี้ให้จบลงไปในเวลาที่เขาเป็นพระโสดาบันเขาเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษอันสูงยังไม่เป็นที่ไปอยู่หมายความว่าเมื่อได้พระโสดาบันคำว่าเขานี่เพราะว่าตามบาลีนะบาลีถ้าว่าเขาพวกเขาตามเป็นขอย้อนสักนิดจะเป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมในเวลาที่พระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันพระท่านเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษสูงอันชั้นสูงยังไม่มียังไม่เข้าถึงคือความเป็นอรหันต์ก็คาดว่าเหตุในสิ่งนี้จะพึงมีจึงเรียนกับพระเถระว่าท่านขอรับ ท่านไม่ต้องขยายพระธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราประทับอยู่ที่ไหนพระเถระจึงได้ตอบว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันท่านพระมาสารีบทจึงเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าเกิดนั้นขอท่านโปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดกระผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งและกระผมทั้งสองพร้อมด้วยเพื่อนคือผมด้วยเพื่อนด้วยได้ทำกติกาสัญญาแก่กันว่าผู้ใดได้บรรลุอมตะธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่กันแก่ผมจะเปลื้องปฏิญญานั้นแล้วจะพาสหายไปสำนักพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตามทางที่พระคุณเจ้าได้บอกนั้นแล้วดังนั้น เมื่อกล่าวจบก็หมอบกราบแทบท่าทั้งสองของพระมหาเถระด้วยเบญจางคบดิตทำมาทักษิณคือเวียนขวาสามรอบ แล้วก็อารัธนาพระเถระกลับไปท่านได้บ่ายหน้าไปสู่อาสมของปริภาชก แล้วก็ได้พบเป็นโกริตะคือพวกกัลลาเห็นเขาแต่ไกลก็ได้คิดว่าวันนี้สีหน้าสหายของเราไม่เหมือนในวันอื่นคงจะได้บรรลุอมตะธรรมโดยแน่แท้จึงได้ถามการบรรลุอมตะธรรมแม้ถ้าอุปติสสะหรือว่าภาษาริบุตรนั้นก็ยอมรับว่าเพื่อนอมตะธรรมเราได้แล้วได้ภาสิกถานั้นแก่พระโกฏิทิตะคือได้พูดกล่าวคาถาแก่พระโกฏิตะคือโมคคัลลาว่าธรรมใดมีเหตุเป็นแดนเกิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับของธรรมเหล่านั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ท่านกล่าวคำเพียงเท่านี้พอจบก็ปรากฏว่าท่านโกฏิตะหรือมุคคัลลาก็ได้สมเด็จพระโสดาบันเหมือนกันยังได้กล่าวว่าสหายข่าวว่าพระศาสดาของพวกเราอยู่ที่ไหน ท่านอุปริสาทสารีบุตรได้กล่าวว่าข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเวฬุวันถ้าเช่นนั้นสหายท่านกับเราจะต้องไปเพื่อข่าวนี้เราได้จากท่านพระอัสสชิอาจารย์ของเราบอกไว้แล้วท่านโกฏิตะจึงบอกว่าสหายถ้ากันนั้นเราก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเถิดนี่สำหรับตามพระบาลีได้กล่าวว่าก็ธรรมดาพระสารีบุตรเถระนั้นเป็นผู้บูชาอาจารย์แม้ในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นจึงกล่าวกับสหายว่าสหายเราจะบอกอมตะธรรมที่เราทั้งสองได้บรรลุแล้วแก่ท่านสัญชัยปรีภาชกผู้เป็นอาจารย์ของเราบ้างท่านรู้อยู่ก็จะได้แทงตลอดเมื่อไม่แทงตลอดก็ชื่อว่าพวกเราและเชื่อพวกเราแล้วก็จะไปสำนักของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระดับธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าบุคคลทั้งหลายแล้วระดับพระธรรมเทศนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแล้วจะทำการแทงตลอดสิมรรคผลนี่เป็นการดำริของพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรเพราะว่าสารีบุตรนี่เป็นผู้หนักไม่ได้ความกตัญญูกตเวทีความจริงตอนนี้นี่ผมกล่าวซ้ำตอนก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็เผลอไปเป็นการคือนานแล้วไม่ได้ใช้เพิ่งจะมาใช้วันนี้ที่กล่าวซ้ำแล้วก็ต้องขออภัยด้วยในลำดับนั้นท่านทั้งสองก็ได้ไปสู่สำนักของท่านสัญชัยพอท่านสัญชัยเห็นเข้าจึงถามว่าพ่อทั้งสองพวกพ่อได้ใครแสดงธรรมที่ชื่อว่าไม่ตายแล้วหรื ท่านสหายทั้งสองก็กล่าวเรียนว่าได้แล้วขอรับท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมบัติขึ้นแล้วแล้วก็พระอริยสงฆ์ก็บัติขึ้นแล้วท่านอาจารย์ประพฤติธรรมเปล่าไร้สาระเชิญท่านอาจารย์มาเถิดไปกับเราพวกเราทั้งหลายจะพาท่านอาจารย์ไปสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ความจริงฟังแล้วก็น่าเจ็บใจท่านสัญชัยเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ถูกลูกศิษย์ประณามแบบนั้นแต่ความจริงที่พูดพูดด้วยความหวังดีพูดแบบตรงไปตรงมาท่านสัญชัยเองกล่าวว่าท่านทั้งสองจงไปเถิดฉันไม่สามารถจะไปได้ท่านสองสหายยังถามว่าทำไมจะขอรับท่านอาจารย์จึงไปไม่ได้ท่านสัญชัยเองกล่าวว่าเราเที่ยวไปเป็นอาจารย์ของมหาชนส่วนมากสุดแล้วการอยู่อันเป็นอันเทวาสิกคือเป็นลูกศิษย์ของคนอื่นนั้นเราไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าการเป็นลูกศิษย์เขาก็เช่นกับเกิดนี่เกิดความไหวแห่งน้ำในตุ่มหมายความตามธรรมดาน้ำในตุ่มนี่มันนิ่งเวลานี้เป็นอาจารย์เขาใหญ่โตดีแล้วถ้าไปเป็นลูกศิษย์เขาเข้าก็จะเหมือนกับน้ำในตุ่มที่มันกระเพื่อมเราไม่สามารถจะเป็นลูกศิษย์ใครของใครได้แล้วนี่เป็นมานะทิฏฐิของท่านสัญชัยปริภาชกจะคุยต่อไปมันก็ไม่ไหวเวลาหมดเสียแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ต่อกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้สันดับแล้วสวัสดิ์ท่าน
2: ประโยคาไวจรทั้งหลายตอนนี้ไปก็จะขอนำเอาบุพกรรมของพระอักขสาวกทั้งสองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาแต่ได้ว่าเรื่องนี้ตามพระบาลีท่านให้ชื่อไว้ว่าเรื่องสัญชัยเนื้อแท้จริงๆนี้เรื่องสัญชัยปริภาชกมีอยู่นิดเดียวแต่ได้ว่าเป็นบุพกรรมของอักขสาวกทั้งสองและมหาสาวกเสียมากเป็นนั้นว่าวันนี้ก็อยากขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งต่อจากเมื่อวานนี้เพราะว่าท่านพระสารีบุตรท่านไปชักชวนคือว่าท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาไปชักชวนท่านสัญชัยปริภาชกให้ไปสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ายังไงท่านกล่าวว่าลำดับนั้นทั้งสองคนได้ไปสู่สำนักของท่านสัญชัยท่านสัญชัยพอเห็นเขาจึงได้ถามว่าพ่อทั้งสองพวกพ่อได้ใครที่แสดงทางอมตะคือเป็นทางที่ไม่ตายแล้วหรือท่านนี้ก็รู้ว่าทั้งสองท่านได้ประณามและกล่าวว่าวิชาที่ท่านสัญชัยสอน ไม่ใช่เป็นวิชาที่จะไปสู่ความไม่ตายเห็นไหมท่านเห็นท่านทั้งสองเข้าจึงได้ถามอย่างนั้นแสดงว่าท่านสัญชัยท่านไม่พอใจที่ทั้งสองท่านศึกษาในสำนักของท่านเพียงสองสามวันก็จบเมื่อจบแล้วก็เห็นว่าวิชาความรู้ของท่านที่มีอยู่นี่ไม่มีประโยชน์ท่านเลยไม่ชอบใจนี่เป็นเรื่องธรรมดาท่านสอนสหายจึงได้กราบเรียนว่าผมได้พบแล้วขอรับท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็อุบัติขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์ก็อุบัติขึ้นแล้วในโลกท่านอาจารย์ประพฤติธรรมเปล่าไร้สาระเชิญมาเถิดท่านอาจารย์เราทั้งหลายจากไปสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวาทะเช่นนี้เป็นวาทะที่ท่านทั้งสองพูดตรงไปตรงมาแต่ว่าคำว่าไร้สาระหรือว่าธรรมเปล่านี่ท่านทั้งหลายคนที่มีกิเลสสะเทือนใจมากจะไม่มีการสะเทือนใจก็แต่เพียงพระอริยเจ้าเท่านั้น เมื่อท่านสัญชัยได้ฟังอย่างนั้นจึงได้กล่าวว่าท่านทั้งสองเธอจงไปกันเถิดฉันน่ะไม่ปรารถนาจะไปสมเสียหายจึงได้ถามว่าเป็นเพราะอะไรและขอรับท่านอาจารย์ท่านสัญชัยก็กล่าวว่าเราเที่ยวไปเป็นอาจารย์ของมหาชนส่วนมากแล้ว การอยู่เป็นอันเตวาสิกคือว่าเป็นลูกศิษย์ของคนอื่นนั่นเราทำไม่ได้มันเช่นกับเกิดความบันไหวน้ำในตุ่มเราไม่สามารถจะอยู่ในฐานะเป็นลูกศิษย์ใครได้เพราะเราเป็นอาจารย์คน คำว่าหวั่นไหวของน้ำในตุ่มท่านก็ทราบแล้วว่าตามปกติน้ำในตุ่มนี่มันนิ่งมันไม่มีการหวั่นไหวคือไม่ไหลขึ้นไม่ไหลล่องไม่มีการกระเพื่อมไม่มีคลื่นนี่ท่านสัญชัยท่านถือว่าตัวท่านเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ทุกหามากถ้าหากว่าจะไปยอมเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็เสียศักดิ์ศรีจึงได้กล่าวอย่างนั้นท่านสองเสียหายได้กล่าวว่าท่านอาจารย์ถ้าอาจารย์อยากจะทำอย่างนั้นเลยครับไปหาความดีกันดีกว่าเพราะขึ้นชื่อว่าอมตะธรรมนี้หาได้ยากนั่นในเมื่อท่านอาจารย์ยังไม่เข้าถึงอมตะธรรมทำไมจึงจะถือตัวถือตนว่าเป็นคนสำคัญอยู่แล้วครับ ท่านสัญชัยปรีภาชก็บอกว่าช่างเถอะพ่อคุณพ่อพาไปกันตาพากันไปเถอะฉันน่ะไม่สามารถจะไปได้ท่านสองเสื้อหายยังกล่าวว่าท่านอาจารย์จำเดิมแต่การแห่งพระพุทธเจ้าทรงบัดขึ้นแล้วในโลกมหาชนมีระเบียบของหอมดอกไม้เป็นต้นในมือไปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นแม้กระผมทั้งสองก็จะไปที่นั้นเหมือนกันท่านอาจารย์นี่ทำยังไงล่ะครับท่านสัญชัยปรีภาชกบอกว่านี่พ่อทั้งสองในโลกนี้นะมีคนโง่มากหรือว่ามีคนฉลาดมากท่านทั้งสองจึงได้กราบเรียนว่าท่านอาจารย์ครับในโลกนี้มีคนโง่มากครับท่านอาจารย์คนฉลาดแต่มีน้อยท่านสัญชัยจึงได้พูดว่าถ้าอย่างนั้นพ่อทั้งสองถ้าอย่างนั้นแล้วก็คนฉลาดจงไปสู่สำนักของพระสมณะโคดมสำหรับคนโง่จักมาสำนักเราพ่อไปกันเถิดนี่เป็นอันว่าแกหวังลาภหวังยศจริงๆคิดว่าถ้าคนฉลาดมันน้อยไปสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เชิญไปแต่ในเมื่อคนโง่มากท่านได้รับคนโง่เป็นลูกศิษย์มากกว่าลาภสการะมันจะเกิดกับท่านนิจใจของท่านมีกิเลสอย่างนี้ติดอยู่ในโลกธรรมคือติดอยู่ในลาภที่พึงมีลูกศิษย์มากติดในยศอาศัยความยิ่งใหญ่คือมีลูกศิษย์มากก็ได้เกิดความเป็นใหญ่มีกิเลสทั้งสองรายการนี้มันทำคนให้เลวได้ย่อมฆ่าคนโง่ท่านสองจะหายทั้งสองจะได้กล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านจะปรากฏเองในการต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดานั้นดีขนาดไหนเ มื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็ขอลาท่านอาจารย์แล้วก็หลีกไปเมื่อท่านจะหายทั้งสองนั้นไปอยู่ขณะที่กำลังไปนั่นเองบริษัทคนนั้นสัญชัยบริพาชกก็แตกกันขณะนั้นอารามของท่านสัญชัยบริพาชกก็ว่างลงหมายความว่าท่านทั้งสองเป็นคนฉลาดเป็นลูกของมหาเศรษฐีเมื่อท่านไปเข้าลูกศิษย์ลูกหาบริวารของท่าน500ก็ไปด้วยเมื่อท่านไปแล้วคนที่ก็มีความเคารพนับถือบิดามารดาของท่านสองมีอยู่มาก และพวกกองก็มีมากต่างคนต่างก็หันจากสำนักของท่านสันชัยปรีภาชกไปสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันว่าแทนที่จะมีคนโง่มากกลับมีคนโง่น้อยสำนักของท่านสันชัยปรีภาชกก็ว่างลงเกือบจะหาลูกศิษย์ไม่ได้ท่านสันชัยนั้นเห็นอารามว่างลงแล้วก็เกิดอาเจียนออกมาเป็นโลหิตอุ่นๆเอาแล้วไหมล่ะ เอาแล้วเห็นไหมล่ะนี่คนมีกิเลสมันเป็นอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาไปหมดตัวก็จะอดเขาชวนไม่ไปคิดว่าเป็นเด่นแต่พอเขาไปเข้าจริงๆเกิดอาเจียนเสียใจอาเจียนออกเป็นโลหิตอุ่นๆก็ในบรรดาปริพาชก500คนซึ่งไปกับสหายทั้งสองนั้นบริษัทของสันชัยอีก250คนก็ไปเสียด้วยดูสิไหมล่ะเขาไปกัน500กับ2คนแต่ลูกศิษย์ของท่านสันชัยอีก250ที่อยู่ประจำสำนักก็กลับไปเขาไปด้วยท่านสอนสหายไปสู่พระเวรุวันพร้อมไปด้วยบริปริพาชก250คนแล้วก็พร้อมไปด้วยลูกศิษย์ของท่านอีก500คนเป็น750นี่ท่านกล่าวต่อไปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ท่ามกลางบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ทอดพระเนตรเห็นปริพาชกทั้งหลายเหล่านั้นแต่ไกลจึงได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระพุทธธรรมตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สองเสหายนั่นกำลังมาคือโกริตะกับอุปติสสะนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านมีสัพพัญญูจริงๆสัพพัญญูแปลว่ารู้ทั้งหมดพอคนเดินไปท่านรู้จักชื่อเลยว่าคนหนึ่งชื่อโกริตะอีกคนหนึ่งชื่อปฏิสัทธ์แต่กล่าวว่าทั้งสองนั่นจักเป็นคู่อักษาวกภาษาวกที่ดีเลิศของเรานี่ท่านฟังแล้วก็คิดไว้หน่อยนะครับพระพุทธเจ้าท่านรู้เลยทีเดียวว่าทั้งสองคนนี้จะเป็นคู่สาวกที่ดีเลิศของเราที่เรียกว่าอัครสาวกอัครสาวกก็แปลผู้เลิศสองสหายนั้นเข้าไปใกล้แล้วถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเขาทั้งสองได้กราบทูลคำนี้กับพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ขอได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดคนทั้งหมดก็ได้เป็นผู้ทรงบาตรจีวรอันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์เราก็ว่าพระเถระมีอายุ100ปีครั้งนั้นองค์สมเด็จพระจินดาสีทรงขยายพระสัทธรรมเทศนาด้วยอำนาจของจริยาแก่บรรดาบริษัทของท่านทั้งสองนั้นเว้นไว้แต่อักษาวกทั้งสองเสียที่หมายความว่าพระพุทธเจ้าเทศตอนนั้นเจาะจงเฉพาะบริวารของท่านทั้งสองคือหมายความว่าเทศให้ถูกใจเฉพาะบริวารเท่านั้นแต่สำหรับท่านทั้งสองยังก่อนก็มีปัญญามากมีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์อย่างนี้รู้ว่าเทศอย่างนี้คนผู้นี้จะบรรลุมรรคผลแต่คนอย่างนี้ถ้าเทศอย่างนี้ยังไม่บรรลุเอาคนมากก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจึงได้แสดงพระธรรมเทศนาเหมาะกับอัธยาศัยของบรรดาบริษัทคือลูกศิษย์ของท่านทั้งสอง เว้นอัตยาศัยของท่านทั้งสองเสียปรากฏว่าบรรดาชนทั้งหมดที่เป็นบริวารของท่านทั้งสองและเป็นบริพาชกที่ติดตามไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเทศจบต่างคนก็ต่างบรรลุอรหัตผลก็กิจมรรคเบื้องสูงของพระอัครสาวกทั้งสองก็ยังไม่ได้สำเร็จเป็นอันว่าลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์หมดหรือว่าลูกน้องเป็นพระอรหันต์หมดลูกพี่หรือว่าเจ้านายคือพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรยังไม่ได้ยังเป็นพระโสดาบันไปก่อนตอนนี้พระบาลีท่านถามมีคำถามคำตอบมีคำถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุใดท่านทั้งสองซึ่งมีปัญญาใหญ่กว่าบริวารจึงไม่ได้บรรลุอรหัตผลท่านก็แก้ว่าเพราะว่าสาวกะบารมีญาณนี้มีกำลังใหญ่หมายความว่าบารมีของอัครสาวกเนี่ยมีญาณใหญ่ทำไมญาณใหญ่มีกำลังมากอย่าปรับเหมือนการไล่ช้างการไล่ช้างนี่จะให้รวดเร็วเหมือนการไล่สุนัขไม่ได้สุนัขพอเราไล่ด้วยกาไก่เราไล่มันก็บินหนีไปช้างเราไปไล่ดีไม่ดีก็มองหน้าเฉยๆย่อมเคลื่อนไปยากกว่าชั้นใดแม้ท่านทั้งสองกับบริวารก็เช่นเดียวกันเพราะอาศัยที่ท่านสองมีบารมีมากมีปัญญามากก็ยังจะต้องบรรลุทีหลังก็ใช้ปัญญาพิจารณามากจึงกล่าวว่าต่อมาในวันที่7นับตั้งแต่วันบวชแล้วท่านพระโมกท่านพระมหาโมกขลาได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านที่ว่ากันละวะกันละวาละกันละวาระในแคว้นมคธในเวลานั้นมีถีนมิทะคือความง่วงเขาครอบงำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้สังเวชแล้ว มันเทาถีนมิทะเสียได้ กำลังฟังพระธาตุกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงประทานได้ยังกิจมรรคทั้งสามเบื้องบนให้สำเร็จบรรลุสุดสาวกบารมีญาณท่านฟังรู้เรื่องไหมครับถ้ายังไม่รู้เรื่องผมจะย้อนอีกสักนิดหนึ่ง ว่าในขณะที่ท่านอยู่ที่บ้านกัลละวาละในแคว้นมคธนั่นเองในขณะนั้นเกิดความง่วงครอบงำพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปที่นั้นยิ่งกล่าวว่าโมคคัลลานะเธอจงละความง่วงเสียเมื่อละไม่ได้ให้ลืมตาให้กว้างลืมตากว้างถ้ายังละไม่ได้ให้มือขยี้ตาเมื่อมีมือขยี้ตาเมื่อละไม่ได้ให้น้ำล้างหน้าน้ำล้างหน้ายังละไม่ได้เห็นเดินไปเดินมาแต่ว่าบาลีส่วนนี้มีอยู่ในที่อื่นสำหรับในที่นี้ท่านไม่ได้บอกไว้เมื่อมีในที่อื่นผมก็เลยมาใส่เข้าเพราะเป็นเรื่องเดียวกันจำให้ดีในขอดับคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้เมื่อขณะนั้นท่านกล่าวว่าพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สังเวชแล้วสังเวชสลดใจไม่ความง่วงมาครอบงำเรานี่ทำลายความดีของเราท่านบรรเทาถีนมิทะคือความง่วงได้กำลังฟังพระธาตุกรรมฐานเข้าใจไหมครับธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟความจริงเราศึกษากันมาแล้วในมหาสติปัฏฐานสูตรก็มีในปฏิโกณบัพนั้นในธาตุบัพในกรรมฐาน40ก็มีพิจารณาตามนั้นที่องค์สมเด็จพระพุทธกวันทรงให้พิจารณาธาตุ4คือดินน้ำลมไฟในที่สุดท่านก็ยังมรรคเบื้องมรรค3เบื้องบนนี่ก็หมายความว่าท่านได้พระโสดาบันมาแล้ว ก็สามารถทำพระสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ให้ปรากฏบรรลุถึงที่สุดแห่งสาวกบารมีบารมีญาณสำหรับฝ่ายพระสารีบุตรยังไม่ได้สำเร็จในเจ็ดวันนั้นใช้เวลาล่วงไปถึงครึ่งเดือนนับแต่วันบวช เข้าไปอาศัยกรุงราชคฤห์นั่นเองอยู่ในถ้ำที่เรียกว่าสุคฤคาตากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเวทนาปริคสูตรเวทนาปริคสูตรถ้าไม่รู้ก็ดูเวทนานุปัสสนามหาปฏิปทาก็แล้วกันก็เหมือนกันมีใจความเหมือนกันความจริงพระพุทธเจ้าเทศกับคนอื่นท่านเทศเวทนาปริคสูตรกทีฆะ

ถ้าท่านฟังแล้วใช้ปัญญาพิจารณาตามก็บรรลุอรหัตผลท่านเปรียบนึกว่าเหมือนกับคนที่บริโภคอาหารที่เขาคดให้แก่คนอื่นท่านบริโภคอิ่มจำให้ดีนะครับเวทนาปริคสูตรก็คือเวทนานุปัสสนาในมหาปฏิปทานนี่ท่านฟังกันอย่างเดียวสองอย่างเท่านั้นนะครับแต่ถ้าว่าพวกเรานี่ฟังกันมากได้อะไรบ้างจะได้ช้าได้เร็วหรือยังไม่ได้นี่ผมไม่ตำหนิท่านแต่ขอให้ท่านคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งเกินวิสัยสำหรับเราฟังดูว่าพระมหาโมคคัลลานะฟังธาตุสี่ในกรรมฐานนะครับพระสารีบุตรฟังเวทนานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐานนี่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ท่านฟังอย่างเดียวก็บรรลุอรหัตผลเพราะใช้ปัญญาก็ตนคิดตามไปด้วยสำหรับพวกเรามีความรู้มากกว่าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรหากว่าท่านทั้งหลายไม่ประมาทในชีวิตไม่คิดว่าเราดีเสียแล้วแล้วก็คิดไว้เสมอว่าอัตนาโจทยตานังกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนไว้เสมอว่ามันยังไม่ดีเพียงเท่านี้แหละท่านหลายความดีมันจะเข้ามาถึงท่านไม่ว่าดีถ้ามีคำถามอีกท่านถามว่าก็พระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากไม่ใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรจึงได้บรรลุอรหันต์ช้ากว่าพระมหาโมคคัลลานะบาลีท่านก็แก้ไว้เหมือนกันว่าเพราะว่ามีบริกรรมมากบริกรรมคือมีความคิดมีความใคร่ควรมีปัญญามากคิดกว้างขวางกว่ากันท่านบอกว่าเหมือนกับว่าพวกคนที่เข็นใจประสงค์จะไปที่ไหนคนยากจนไอ้คนเข็นใจก็ออกจากบ้านผุนสันไปได้ทันทีทันใดส่วนพระราชาเวลาที่จะเสด็จไปไหนก็ต้องเตรียมการมากมีการเตรียมช้างเป็นพาหนะเป็นต้นเพียงจะสมควรไหมความพระราชาก่อนจะไปก็ต้องเตรียมกองเกียรติยศกองระวังหน้าระวังหนังตามประเพณีท่านบอกว่ามีข้อนี้มีมาชั้นใดพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรบริวารก็เช่นเดียวกันที่ท่านแดนสองแต่มันลุช้ากว่าเขาก็มีประมาณเหมือนว่าท่านเป็นพระราชามีปัญญามากไม่เหมือนกับคนจนจนคนจนจนนานาถาเราไม่มีบริวารจะไปไหนก็นึกอยากจะไปกับฝุ่นฝันไป ถ้าเรื่องนี้ว่ากันไปบุพกรรมวันนี้ไม่ถึงพวกนี้คงถึงแน่ก็ตั้งกล่าวแต่ว่าในเวลาบ่ายวันนั้นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมพระสาวกที่พระเวฬุวันแล้วทรงประทานตำแหน่งอัครสาวกให้แก่พระเถระทั้งสองแล้วทรงแสดงพระปาฏิโมกข์ตอนนี้และท่านหลายนาทีโลเกอนินทิโต คนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกมันก็เกิดขึ้นตามพระบาลีติงกล่าวว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนต่างเริ่มติเตียนกล่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานตำแหน่งแก่ภิกษุทั้งหลายโดยเห็นแก่หน้ากันเกทั้งสองนี่เป็นลูกมหาเศรษฐีแต่ความจริงพระที่บวชมานี่เป็นลูกมหาเศรษฐีก็มากโดยเห็นแก่หน้ากันเขากล่าวว่าอันพระพุทธเจ้าทรงประทานตำแหน่งอัครสาวกคือพระสาวกคนเลิศพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาพระโมคคัลลาเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายเป็นผู้เลิศไปเลยท่านกล่าวว่าไม่เป็นการสมควรที่ถูกแล้วพระพุทธเจ้าควรจะประทานตำแหน่งอัครสาวกแก่ปัญญวัคคีฤาษีทั้งห้าผู้บวชก่อนหรือว่าไม่เหลียวแลพระปัญญวัคคีทั้งหลายเหล่านั้นก็ควรจะประทานแก่บรรดาภิกษุ55รูปมีพระยศเถระเป็นประมุข
หรือว่าไม่เหลียวแลไม่ต้องการพระภิกษุ5

ห้ารูปเหล่านั้นก็ควรจะประทานตำแหน่งอักษาวกแก่พวกพัตตวคีซึ่งบทก่อนหรือเห็นว่าพวกท่านอภพัตตวคีไม่สมควรก็ควรจะประทานแก่พระพวกของพัตตวคีเหล่านั้นหรือควรจะประทานแก่วิสุสามลูกพี่น้องคือชลินมีธนุรุเวละกับศพเป็นต้นแต่ว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงละเลยภิกษุเหล่านั้นผู้บวชก่อนประมาณเพียงเท่านี้เมื่อจะตำแหน่งประธานตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีคืออัครสาวกก็ทรงเลือกหน้าประธานแก่ผู้บวชภายหลังเขาทั้งหมดคือพระโมคคัลลาและภาษาลิบุตรนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่เป็นเรื่องจริงๆนั่นแหละเห็นไหมล่ะแต่โน้ตพระพุทธเจ้าก็ให้ดูท่านหลายจำไว้ให้ดีนะครับว่านาทีโลกเกอนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกนี่อยู่ๆพระพุทธเจ้าก็โดนท่านหลายนี่เล่นงานเข้าอย่างหนักแต่ว่าเป็นพระปุถุชนนะครับพระทั้งหลายที่กล่าวแล้วถึงนั้นท่านเป็นพระอรหันต์ท่านไม่แยแสกับตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์แต่ได้ว่าทำไมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ทรงประทานตำแหน่งอักษาวกตามที่พระเหล่านั้นมีความเห็นกลับเวียนเอาตำเบนเอาตำแหน่งอักษาวกก็ให้กับท่านทั้งสองนี่อาศัยกรรมเดิมคือมโนปฏิทานเดิมที่ก็ตั้งไว้แต่เรื่องมโนปฏิทานคือความปรารถนานี้ท่านนั้นหลายจะได้รับฟังในวันพรุ่งนี้สำหรับเป็นวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอยุติด้วยแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้ประสงค์ดีทุกท่าน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: จ้ะ
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: บักหัวใจ
1: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
2: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042422
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสว.ชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม